0: ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม
1: ่คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
0: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
2: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีหนึ่งท่านดูแลพ่อแม่30,000แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1,000,000คนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกลุ่มสรรพากร
4: นางสาวรลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับ ข้อมูลจากโครงการ60/40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
4: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระจิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
3: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
7: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
6: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครน ที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป 2-3 เซต 14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จจนนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม 18-21 21-6 และ 21-12 มาเข้าสู่รอบกันรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนวาแกรนด์กรุงเทพ ำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:55 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
13: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะ
3: อ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
21: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
20: ค่ะเนื่องจากตอนนี้ในโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
21: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองการคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังก็ไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
20: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
21: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
20: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
21: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% ไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
20: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
21: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะ ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสสสวนะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันสังคมที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
20: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
21: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
20: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
21: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
20: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
21: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานพันจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์026403701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
0: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
1: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกัดแขนงผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การโอประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันๆโครงการ
0: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
24: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว M&E ใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
25: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watchพบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ M&E ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
26: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหลือสิ่งใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือ หรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
25: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียน

0: กรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
2: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
5: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับในแบล็คบ็อกซ์มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพ.ร.บ.มันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพ.ร.บ.ดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พ.ร.บ.คุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
4: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
5: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
4: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน

าคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.com

0: www.ohr.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกันเรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับในเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับ ก็กลับมาพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz และทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณอัธพลพิมพ์ชายน้อยช่างเทคนิคขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการนี้เป็นประจำด้วยดีเสมอมานะครับผู้ที่มีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจนะครับผู้ที่เช้าๆมาอยากจะมีความเรียกว่าความบันเทิงใจนะครับก่อนที่จะทำงานทำการนะครับมันต้องทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเสียก่อนนะมาพบกันวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์อีกแล้วนะครับศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับวันนี้ปฏิทินข่าวไม่มีมานะครับต้องขออภัยนะครับไม่เห็นแจ้งมาเนาะเอาไปที่อากาศเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันก่อนที่จะฟังเพลงในช่วงแรกนะครับพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสนะครับคงค่อยชั่วหน่อยนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นักนะครับถ้าอยู่ประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันที่เพลงช่วงแรกของรายการกันเลยครับเช่นครับ

ครับขอบคุณรายการด้วยนักเพลงคนจนนะครับสายันสยาร้องกระตามด้วยยอดรักนักร้องนะครับจากคุณยอดรักสลักใจนะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำเปิดรายการมานะครับขอบคุณนะครับโทรศัพท์ทุกสายนะครับที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมา0432367 26นะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งนะครับ0432367 26นอกจากจะขอเพลงแล้วก็มีข่าวคราวที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์สั้นๆนะครับบอกกันได้เลยนะมีงานบุญงานกุศลที่ไหนจัดอะไรและต่างๆยินดีนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับก่อนที่จะฟังชุดต่อไปนะครับมาดูข่าวนี้กันสักหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอยู่นะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี่แหละนะโรงพยาบาลขอนแก่นเขายอมรับผิดขอโทษคนไข้หลังพยาบาลฉีดน้ำเกลือให้คนไข้ผิดคนนานเป็นอย่างนั้นเหตุชื่อเหมือนกันเป็นอย่างนั้นโอ้น่าเห็นใจอยู่เนาะระบุไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมมีบทลงโทษด้วยนะต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีนะครับชื่อบางครั้งก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับจริงๆแต่ต้องดูนามสกุลด้วยนะล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานมาที่อาคาร298นะครับอาคาร298เตียงใช่ไหมภายในโรงพยาบาลขอนแก่นนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้เข้าเยี่ยมนายธนพลอธิพัฒน์ประภากรนะครับอ่านผิดต้องขอไปด้วยนะอายุ48ปีเป็นชาวตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับพร้อมมอบกระเช้าเพื่อแทนคำขอโทษหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับจนสร้างความวิตกให้แก่ตัวนายธนพลแน่นอนนะครับใครก็ต้องกังวลแล้วนะครับท่านนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ได้ตรวจแล้วเพราะว่าเป็นการฉีดน้ำเกลือให้กับคนไข้จริงแต่เป็นการฉีดผิดคนซึ่งมีชื่อเหมือนกันว่าอย่างนั้นซึ่งน้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแต่อย่างใดขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเมื่อผลสรุปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะต้องมีบทลงโทษพยาบาลด้วยว่าอย่างนั้นกระบวนการฉีดยานั้นการฉีดน้ำเกลือเข้าไปก่อนที่จะฉีดยาตามเข้าไปเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นการฉีดน้ำเกลือเข้าไปจริงซึ่งเป็นน้ำเกลือที่ใช้ในคนไข้ทั่วไปแต่เป็นการฉีดผิดคนทางโรงพยาบาลขอนแก่นต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับท่านผอ.โรงพยาบาลกล่าวนะทางด้านคุณธนพลอธิพัฒน์ประภากรคนไข้ก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็ตกใจเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการฉีดยาผิดชนิดเข้าสู่ร่างกายแต่เมื่อโรงพยาบาลขอนแก่นยืนยันว่าเป็นน้ำเกลือตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากต่างจากเมื่อวานนี้ที่ตนตกใจเพราะว่าเกรงจะได้รับอันตรายเนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเลี้ยงดูลูกและก็ครอบครัวที่จริงโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลที่ดีอีกแห่งหนึ่งจึงเลือกมารักษาตัวแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานยอมรับว่าตกใจมากแต่หากเก็บป่วยก็จะกลับมารักษาอีกว่าอย่างนั้นนะคุณธนพลก็บอกอย่างนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีคุณพยาบาลนะครับต่อไปนะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นอันตรายขึ้นมายุ่งเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลก็ออกมาขอโทษขอโพยแล้วนะครับให้กำลังใจแล้วนะครับมาเพลงชุดต่อไปกันเลยนะครับนานๆจะได้ฟังเพลงนี้ครับของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับบทเรียนราคาแพงและก็จะตามด้วยเพลงของต่ายอรทัยนะครับนี่คุณกระแตขาวที่ขอไว้อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเชิญครับ

ครับจบลงด้วยอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอนี่เป็นเสียงของคุณตั๊กแตนชลดานะครับตอนแรกคุณฟังบอกว่าเป็นของต่ายอรทัยเป็นของตั๊กแตนชลดานะครับผ่านไปครับขอบคุณมากครับตอนนี้8:27 นแล้วนะครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพมูลผู้ดำเนินรายการนะครับช่วงของข่าวบริการนะครับมีโทรเข้ามาจากอำเภออุบลรัตน์แจ้งมาสั้นๆนะครับบอกว่ามีงานธรรมยาตราวันที่8ถึงวันที่17มิถุนายนนะครับโดยในวันที่8มิถุนายนนี้จะเป็นวันบวชชีพราหมณ์นะครับที่วัดท่าเรือเขื่อนอุบลรัตน์เนาะและก็จะเริ่มเดินในวันที่9นะครับ9มิถุนายนเริ่มเดินจากเขื่อนอุบลรัตน์ไปยังบ้านโป่งแล้วก็ไปอีกหลายที่ทีเดียวนะครับงานนี้ท่านพระมหาจริตนะครับเจ้าวาดวัดท่าเรือนะครับก็เป็นองค์ประธานนะครับในวันที่8วันบวชชีพราหมณ์เพราะงั้นถ้าอ่านผิดไปหรือยังไงนะเพราะว่าเป็นโทรศัพท์ที่เข้ามาทางสายนะครับต้องขออภัยคุณฟังด้วยกันแล้วกันเนาะและก็จากนี้นะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับก็ยังต้อนรับบุตรหลานของท่านอยู่นะครับที่มีอายุ 1-3 ขวบนะครับเพื่อให้ทางสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์ได้ดูแลนะครับซึ่งทางสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าวนี้ก็อยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงนี่เองนะครับติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวงริมเมืองแก่นนครนี่แหละนะครับก็รับเลี้ยงเด็กนะครับวันปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันหยุดก็จะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับเริ่มเวลา 7:30 ถึงเวลา 17:00 นจะมีอาหารว่างยามเช้ามีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองนะครับและก็ส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะด้วยนะครับสนใจก็ไปเยี่ยมชมหรือว่าจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีครูจุ๋มนะครับหมายเลขโทรศัพท์0627139477 0627139477นะครับเพลงชุดต่อไปไทยดำรำพันนะครับกอวิเศษนะครับจากเขื่อนบนรัตน์นะครับที่แนะนำมาแล้วก็มีข่าวบริการมาฝากด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยวัยพศเพชรสุพรรณสาวชุมแพเช่นครับ

ครับมองเห็นภาพเลยนะครับเมืองชุมแพนะครับติดภูเวียงติดภูเขียวเกษตรสมบูรณ์นะครับแม่คนแต่นี่ก็สุดยอดจริงๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับคุณฟังที่แนะนำเข้ามานะครับมีแจ้งมาเพิ่มเติมนะครับแก้ไขนิดหน่อยนะครับข่าวบริการเมื่อกี้นี้ครับจากอำเภออุบลรัตน์นะครับงานธรรมยาตรา 8-17 มิถุนายนวันที่8บวชชีพราหมณ์ที่วัดท่าเรือวันที่9เดินทางจากวัดท่าเรือจากเขื่อนบุรัตไปยังบ้านห้วยยางตำบลบ้านโป่งนะไม่ใช่ไปที่บ้านโป่งเลยไปที่บ้านห้วยยางนะครับตำบลบ้านโป่งนะเรียนทราบตามนี้ก็แล้วกันหลังจากไปเที่ยวที่ชุมแพตอนนี้ไปเที่ยวที่ยะโสธรที่อุบลกันหน่อยนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาสาวยะโสธรแล้วก็จะตามด้วยคิดถึงอุบลเชิญครับสายันสัญญาร้องครับ

หรือเวลาอีกประมาณ15นาทีจะถึงเวลา9นาฬิกานะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญพิมูลครับผู้ดำเนินรายการมีปฏิทินข่าวเพิ่งมาตอนนี้เองนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์เลยนะครับปฏิทินข่าววันนี้ครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะครับท่านไปราชการนะครับแล้วก็มาที่ท่านพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ 9:30 นเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลา8นาฬิกาต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนะครับต่อจากนั้นในช่วงบ่ายท่านรองยุทธพรพิรุณสารนะครับ 14:30 นก็จะไปส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนะครับจากนั้นในเวลา 16:30 นอีกภารกิจหนึ่งของท่านรองยุทธพรพิรุณสารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อะไรเนี่ย Adaptive SME นะครับปรับไวไปต่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่ลานโปร

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นนะครับ 15:00 นท่านรองประจวบรักแพทย์ไปงานครับประธานพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมและอ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนหรือว่าพระธาตุ9ชั้นที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับและก็อีกท่านหนึ่งครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น10:00 นร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับไปที่สปป.เขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น15:00 นลงร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับที่หอประชุมเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือปฏิทินข่าวนะครับของทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นที่ส่งมาตอนนี้นะครับประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครับชุดต่อไปนะครับจะเป็นเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานี่เป็นเสียงของคุณรัชนกศรีโลพันธ์เนาะสาวน้ำพองแนะนำมาส่วนสาวกุมภวาแนะนำสิริพรอภัยพงษ์มาปริญญาลูกแม่ค้าเช่นครับ

ับปริญญาลูกแม่ค้านะครับสิริพรอัมไพพงศ์นะครับจบลงไปมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับจบรายการนี้แล้วอย่าลืมครับพบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนหลังจบข่าวแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการมาพูดคุยของทางด้านคลังจังหวัดขอนแก่นและก็ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นนะครับเตรียมพบกันเลยนะครับในช่วงต่อไปนะครับก็คงจะเป็นเพลงช่วงท้ายของรายการนะครับแม่ค้าตาโคมนีฟังของสายสัญญาไว้กันนะครับนะคุณบัวจากหนองกุศีนั้นมามอบให้ทุกท่านแล้วนะครับจบจากเพลงนี้แล้วครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพ็งมูลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณอรรถพลพิมพ์ชายน้อยช่างเทคนิคลาท่านไปก่อนนะครับเอาไว้วันจันทร์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
5: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: FM 99.50 MHzสวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
10: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อ.ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
11: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้า
12: นักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
16: ขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
17: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
18: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
16: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะ ระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน

0: ัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งนะคะผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้รับหน้าที่นะคะก็ถือว่าวันนี้รายการผู้ว่าพบประชาชนนั้นเต็มอิ่มไปด้วยแขกรับเชิญนะรวมไปถึงรอยยิ้มที่มีแน่นอนสำหรับวันนี้โดยเฉพาะใครนะที่เข้าในกลุ่มนี้นะคะบัตร EDC หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนี่ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้ง2ท่านท่านแรกนะคะท่านคลังจังหวัดขอนแก่นนะคุณวิชิตาเลิศพุทธิพงศ์พรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะแล้วก็นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะนักจัดการงานทั่วไปคุณเกษราอักขสรสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่มาเรียกว่าถือว่ามาเล่าให้ฟังดีกว่านะคะเรื่องราวดีๆทั้งสองท่านค่ะรายการนี้ค่ะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคานีนะคะซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มอบหมายนะให้ส่วนราชการค่ะหรือว่าดำเนินรายการแทนนะคะเพราะท่านรู้สึกว่าจะติดภารกิจมีภารกิจเยอะแยะมากมายและสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามีรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นเรียกว่าอุณาฝากข้างก็มีการบริหารการทำงานเนาะแบ่งกันไปค่ะเอาละค่ะท่านคะเข้าสู่เรื่องราวดีๆกันก่อนแล้วกันวันนี้หอบมาเยอะแยะเลยจ่อหน้าไมค์นะคะเพื่อที่จะมาบอกพี่น้องประชาชนเนาะเรื่องนี้เลยเนาะเรื่องนี้เลยประเด็นแรกนี่นะคะเกี่ยวกับเปิดลงทะเบียนนะบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แต่ทำไมฉันไม่ได้โครงการนี้เอางี้ดีกว่าให้คลังจังหวัดขอนแก่นนะคะได้เล่าให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ฟังกันดีกว่าว่าเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเจอปัญหาอุปสรรคอย่างไรเชิญค่ะท่านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจนะคะเป็นเรื่องฮอตฮิตในตอนนี้ก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นจะขออนุญาตแยกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกับกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับโครงการนี้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: กลุ่มเดิมนะคะทั้งประเทศเนี่ยเราจะมี 13.18 ล้านคนแต่จังหวัดขอนแก่นเองเรามีประมาณ 380,000 กว่าคน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในส่วนกลุ่มเดิมเนี่ย 380,000 กว่าคนจะต้องลงทะเบียนค่ะ
0: ค่ะไม่ลงไม่ได้นะต้องมีตัวตนยืนยันตัวตนชัดเจน
1: เพราะว่าเราตรวจสอบสิทธิ์ใหม่
0: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนปี2565เนี่ยเราใช้เกณฑ์ครอบครัวแต่พอมาปี2569เราใช้เกณฑ์บุคคลค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มลงทะเบียนเลยนะค
0: ะ
1: ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เท่าไหร่นะคะอ๋อเมื่อวานนี้คือเริ่มลงทะเบียนวันแรก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร EDC นะคะ
1: หรือตอนนี้บัตร EDC เราไม่ใช้แล้วค่ะ
0: เราย
1: กเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะโอนเข้าไปในบัตรประจำตัวประชาชน
0: นี่
1: เราใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้จ่ายซื้อของซื้อสินค้า
0: เพื่อความเป๊ะกว่าเพื่อป้องกันมิจฉาชีพและที่สำคัญเรามีตัวเลขบัตรประชาชนชัดเจนเป็นตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่วันนี้ถือว่าบางท่านก็เพิ่งจะรู้หรือเป็นความรู้ใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อป้องกันนะมิจฉาชีพหลอกลวงมีบัตร EDC ไหมไหนเอามาซิถ้าเราไม่ได้ฟังตรงนี้รายการผู้ว่าพบประชาชนนะกับท่านคลังจังหวัดขอนแก่นวันนี้อ่ะเชิญเลยค่ะท่านคะรายละเอียดรู้สึกว่าจะโอ้โหนะสำคัญมากเลย
1: ก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะเมื่อกี้แยกเป็นรายเก่ากับรายใหม่นะคะรายเก่าเนี่ยพี่จะขออนุญาตว่าเราเริ่มลงทะเบียน4ถึง21โดยลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางที่1ก็คือในแอปเป๋าตังค์สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะลงทะเบียนเพื่อที่ขอรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์แอปทางลัดค่ะ2 3ก็คือที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
0: ค่ะ
1: ยืนยันว่าแค่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะ4ก็คือที่ธนาคาร5แห่งของรัฐก็คือธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะนี่คือช่องทางที่4ช่องทางที่5ที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะ5ช่องทางค่ะ
0: ค่ะพี่น้องประชาชนอะไรนะที่ HS ทั้งหลายไม่เป็นไรเนาะ
1: พิมพ์แค่บัตรเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พอค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะหรือนะคะถ้าเกิดว่าใกล้กับธนาคารอาสีฟ้านะคะโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยนะถ้าไปธนาคารอื่นนะอาจจะเยอะแยะอบอุ่นกันหน่อยเนาะแต่เราก็ต้องเพื่อความมั่นใจนะคะติดต่อทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์อิสลามซึ่งตอนนี้ค่ะกระบวนการที่เราไปลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยสำหรับคนเดิมธนาคารก็จะเสียบบัตรประจำตัวประชาชนของเราข้อมูลก็จะปรากฏขึ้
0: น
1: แล้วก็เราก็ให้ข้อมูลเรื่องของเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อที่เวลาประกาศผลก็จะมี SMS ส่งไปบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่หรือมีเป็นช่องทางในการที่จะติดต่อค่ะก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือเรียกว่ารายละเอียดคร่าวๆเอายี้ดีกว่าจากการที่แบบว่านำมาทำอาจจะเยอะแยะมากมายเนื้อหาสาระรูปธรรมท่านเข้าใจนะว่าอย่างไรเนาะไปติดต่อธนาคารกรุงไทยก็ได้เนี่ยค่ะรวบรัดตัดตอนเจ้าที่นี่แบบน่ารักมากเลยเนาะเราจะได้เข้าใจแล้วก็ยิ้มออกมาเพื่อที่จะรอรับเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะทีนี้ถามท่านนักจัดการงานทั่วไปนะคะคุณเกษราอักษรค่ะอยากจะเพิ่มเติมอะไรเพิ่มช่วงแรกเจ็ดค่ะ
2: จากที่ท่านทางนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะการลงทะเบียนโครงการในครั้งนี้เข้าแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกที่ท่านทางนำเรียนไปแล้วทีนี้กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะกลุ่มตกหล่นนี่ก็คือกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลของจปทของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหรือว่าตกหล่นจากกลุ่มระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมกลุ่มนี้ค่ะลงทะเบียนได้ยังไงทั่วประเทศมีรายชื่อค่ะมีรายชื่อออกมาหมดแล้วเหมือนของจังหวัดเราก็มีรายชื่อออกมาหมดแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรรอกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนนี้มหาดไทยเขาจะลงพื้นที่ไปรับลงทะเบียนให้กับกลุ่มคนเหล่านี
0: ้
2: ค่ะกับประชาชนที่เป็นกลุ่มตกหล่นเหล่านี
0: ้บริการถึงที่
2: ใช่
0: บริการถึงที่อยู่บ้านดีๆนะไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะไม่ใช่เซลล์ขายของหรือแอบอ้างเป็นนู่นนี่นั่นนะคะฟังให้ดีก็แล้วก
1: ัน
0: เนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนยิ้มได้นะคะก็เรียกว่าพบประชาชนลงพื้นที่เพื่อประชาชนกันจริงๆเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่สิ่งที่สำคัญนะคะที่ท่านคิดว่าน่าจะมีปัญหาอุปสรรคไหมเหมือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องอะไรซะมากกว่าทั้งสองท่านคะ
1: คือในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยเป็นการรีเช็คข้อมูลใหม่เพราะว่าเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเกณฑ์ครอบครัวเป็นเกณฑ์รายบุคคลแล้วก็มีเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็เพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะคะก
0: ็
1: คือเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มว่านักเรียนนักศึกษาตามฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ตามฐานข้อมูลของกระทรวงอว.เนี่ยก็เข้าร่วมโครงการไม่ได้แล้วนะแล้วก็คนที่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบัญชีม้าเคยเปิดบัญชีม้าเคยเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆอันนี้เช็คแล้วกับฐานข้อมูลศูนย์และฝากธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์นะคะ อีกอันนึงก็คือในเรื่องของผู้ที่เอาประกันชีวิตนะคะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่12,000บาทอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาถ้ามีเบี้ยประกันภัยเกิน 12,000 บาทต่อปีเนี่ยท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องข้อทิศที่กำลังพูดกันเป็นสื่ออยู่ในวาร์ล่าในโลกโซเชียลก็คือบิดามารดาของผู้มีรายได้ที่ผู้มีรายได้ได้ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยต้องตัดสิทธิ์อย่างสมมติว่าเดิมเราเคยมีแม่นะคะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิ์อยู่แล้วพอมารอบนี้ถ้าลูกเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีตรงนี้ก็คุณแม่ก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่อง
0: ที่ถือว่าฝ่าฝืนกฎระเบียบนะคะนะเดี๋ยวจะมีด่างพร้อยนะสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้เลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะอาจารย์ต่อเลยค่ะท่านค่ะ
1: ค่ะอีกเกณฑ์ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นเรื่องของวงเงินในสินเชื่อค่
0: ะ
1: ถ้าเรามีสินเชื่อก็คือมีหนี้รวมกันทุกบัญชีเกิน100,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากเงินแล้วก็ฉลากที่เราซื้อรวมกันเนี่ยต้องไม่เกิน 100,000 ถ้าเกิน 100,000 ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะคะเราก็เลยต้องแบบต้องดูดีๆแล้วก็ในเรื่องของรถเนี่ยค่ะก็เพิ่มมาก็คือต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถนะคะยกเว้นจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีแล้วก็รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาค่ะ
0: ก็เช็คดูดีกันแล้วกันนะคะจะเอาไปหลบไปซ่อนที่ไหนก็ไม่ได้นะเพื่อที่จะต้องการบอกได้ใช้เกี่ยวกับโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ได้จริงๆอะไรจริงก็จะไปปรากฏในระบบนะเพราะท่านยืนยันตัวตนเป็นคนละคนนะคะและก็ที่สำคัญเนาะจากการที่เรามีบัตรประจำตัวประชาชนตัวเลขทั้ง13หลักนะท่านคะนั่นคือชัดเจนนะคะนะคะไปต่อแล้วกันรู้สึกว่าครึ่งแรกนะคะแต่เราก็จะพยายามนะคะเร่งสปีดอัพสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะในช่วงของรายการผู้ว่าผู้ประชาชนช่วงแรกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะย้ำกันอีกสักนิดนึงนะท่านคะถ้าเกิดว่าเนาะถ้าเกิดว่ากรณีที่อย่างที่ว่าไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านไปตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเงี้ยมีความวุ่นวายขนาดไหนเอาเฉพาะในตัวเลขในเมืองขอนแก่นของเราแล้วจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรกันท่านคะ
1: คือกรณีที่เราลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะประกาศผลการลงทะเบียนเนี่ยวันที่17กรกฎาคม2569ถ้าเราประกาศผลแล้วเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าเอ๊ะทำไมเรามีสิทธิ์แต่ทำไมเราไม่ผ่านนะคะเราสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อุทธรณ์ผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะอุทธรณ์ผ่าน4ช่องทางเมื่อกี้ลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางอุทธรณ์ผ่าน4ช่องทางก็คือจะไม่มีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยตัดอันนี้ไปแต่อย่างอื่นนะอุทธรณ์ผ่านแอปเป๋าตังแอปทางลัดแล้วก็แบงก์ลัด5แห่งเนี่ยได้นะคะแต่ว่าตู้ ATM ไม่ได้พอเราอุทธรณ์นะคะเราต้องไปแก้ไขข้อมูลอย่างสมมติเขาตัดสิทธิ์เราบอกว่าเราตกในเรื่องของเรามีที่ดิน9ไร
0: ่
1: แต่เราบอกว่าไอ้9ไร่มันก็อยู่ในหลักเกณฑ์นะเราเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรก็คือสมุดเล่มเขียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแจ้งที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้แก้ไขข้อมูลของเรานะคะ
0: ให้เป็นปัจจุบัน
1: ใช่ค่ะภายในวันที่16สิงหาคมเราก็จะประกาศผลการอุทธรณ์เนี่ยวันที่14กันยายนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมแต่ถ้าใครไม่อุทธรณ์ค่ะก็รอบแรกเลยเนี่ยก็จะประกาศใช้สิทธิ์1สิงหา
0: ค่ะอ๋อนะอันนี้ต้องติดตามให้ดีนะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเพราะว่าอะไรเป็นสิทธิของท่านนะคะที่พึงจะได้รับจากรัฐบาลช่วยเหลือเป็นกลุ่มๆไปนั่นเองค่ะอ่ะต่อเลยนะคะทีนี้ได้รับประโยชน์กันแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็กลัวเนาะคนนี้ก็เริ่มมีเงินคนนี้ก็เริ่มมีเงินเรื่องของมิจฉาชีพตรงนี้แน่นอนค่ะทางหน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องช่วยกันคุ้มภัยให้กับประชาชนอยากจะให้ท่านคลังจังหวัดนะคะได้เตือนประชาชนหรือไม่ก็เป็นการแบบว่าเล่าให้ฟังดีกว่าเขามีระบบเซฟอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันมิจฉาชีพตรงนี้ค่ะ
1: คือเรื่องของมิจฉาชีพนะคะจากที่ผ่านมาที่เป็นโครงการเดิมแล้วก็โครงการปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามิจฉาชีพจะมาหลากหลายรูปแบบค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนก็จะส่งลิงก์เชิญชวนว่าให้กดลิงก์เข้าไปเราก็เข้าร่วมโครงการได้ง่ายสะดวกอันนี้ก็คือในเรื่องของช่องทางทางลิงก์ทางเข้ากลุ่มไลน์และอีกอย่างนึงก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็จะมีรถเล่ที่มาจากจังหวัดอื่นอาจจะเป็นบอกว่ามาเล่แลกไข่เอาบัตรไปแลกไข่อย่างเงี้ยค่ะเป็นรถบอกมาจากที่อื่นบ้างแล้วเขาก็ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเราไปแล้วเขาพอเงินเข้าวันที่1 300เขาก็ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราอ่ะไปกรอกข้อมูลในแอปถุงเงินของเขาแล้วรหัสของเราเนี่ยเป็นรหัสพินที่ชาวบ้านตั้งง่ายๆเลยสมมติเลข16ตัวเลข96ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จำไว้ในตอนที่เราไปเขาตรวจไว้ละตอนที่เราไปรับแลกไข่จากรถเล่เพราะฉะนั้นหลายท่านเข้ามาติดต่อที่สำนักงานคลังบอกว่าเอ๊ะทำไมเงินเดือนนี้ไม่ได้รับเลย นะทำไมเงินหายเราก็ตรวจสอบให้พบว่ามีการใช้บัตรของรายนี้ไปแล้วค่ะจากรถเล่แล้วก็เขาก็รูดทุกเดือนเลยค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะ
3: ต้องระวังรถเร่นะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่รถเร่จะเป็น
1: ใช่
3: อาชีพอาจจะเป็นมิตรรักแฟนเพลงกันจริงๆได้นะคะแต่ก็คือแน่นอนแหละเราก็คือเนี่ยท่านคลังจังหวัดขอนแก่นนะคะได้เตือนกรณีนี้แล้วถ้าใครเจอกรณีที่แบบมีรถเร่อะไรต่างๆแปลกๆแน่นอนเราก็เอกใจได้แล้วว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นค่ะนะคะหรือไม่ก็ผ่านไปเถอะนะ คุณไม่ต้องนะไม่ต้องมาหลอกล่อไม่ต้องอย่างนู้นอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้ฝากถึงประชาชนนะในช่วงของการผู้ว่าพบประชาชนเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายละเอียดที่เหลือให้ทั้งสองท่านค่ะได้นำเสนอนะคะก่อนที่เราจะพักกันสักครู่เนาะอาจจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้พึงระวังได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของรัฐบาลเชิญค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องที่จะต้องให้พึงระวังก็คือตอนนี้ค่ะทั้งอดีตและปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเราพบว่ามันจะมีร้านที่รับแลกเงินค่ะก็ต้องเตือนนะคะว่าพี่น้องประชาชนก็อย่าไปดำเนินการที่มันผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะว่าถ้าท่านถูกตัดสิทธิ์ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตแม้กระทั่งตัวท่านพี่น้องประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และร้านค้าด้วยร้านค้าก็เราก็จะถอนการเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกโครงการตลอดไปแล้วก็จะดำเนินคดีด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเตือนร้านค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยค่ะ
3: ค่ะแล้วคุณเกษราอักขสรนะคะนักจัดการงานทั่วไปจะเจออะไรบ้างเชิญค่ะ
2: ขออนุญาตเสริมในส่วนที่ท่านคังนำเรียนไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของรถเร่นะคะที่ผ่านมาที่เราเจอล่าสุดเราเพิ่งเจอสดๆร้อนๆก็คือเงินเข้าวันที่1ใช่ไหมคะพอวันที่2มาเราก็มาเจอแล้วว่าเงินหายไปส่วนใหญ่เคสอย่างเงี้ยจะเจอในเรื่องของบัตรสวัสดิการที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถไปใช้รู้ซื้อของเองได้เนี่ยมอบอำนาจให้กับให้ลูกหลานโดยที
3: ่
2: ใช่ค่ะใช่กลุ่มเปราะบางพวกนี้จะมีกลุ่มนี้จะมีรหัสพินค่ะจะไม่เหมือนคนปกติของเราที่เวลาเราซื้อของเราจะใช้วิธีการสแกนหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าของกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะเป็นรหัสเขาก็เลยสามารถที่จะดึงเงินเราจากที่เราแจ้งรหัสเขาไปอันนี้เขาจำไว้อยู่แล้วค่ะต้องเตือนประชาชน
3: เตือนนะคะกลุ่มเปราะบางคือนอกจากจะช่วยตนเองได้ไม่เต็มที
2: ่ใช่ค่ะ
3: คือเขาคิดว่าหลอกล่อง่ายนะคะแต่จริงหลอกล่อไม่ได้ง่ายหรอกนะคะแต่ว่ายอมจำนนว่าฉันไปไม่ได้เลยค่ะก็ต้องเนาะอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทั้งผู้นำชุมชนต้องดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะมีอะไรทิ้งท้ายนะคะสำหรับวันนี้ท่านคลังจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ท่านนักจัดการงานทั่วไปนะทั้งสองท่านเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ค่ะพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากท่านแบบไม่ได้รับความสะดวกหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็สามารถที่จะในส่วนของรายเดิมค่ะก็สามารถที่จะไปติดต่อธนาคารของรัฐได้นะคะแล้วก็ส่วนรายใหม่ท่านก็ดูเรื่องของเจ้าหน้าที่มหาดไทยที่จะลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกนะคะไม่ต้องไปเชื่อใครค่ะต้องดูผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำชุมชนปลัดนะคะปลัดอำเภอปลัดเทศบาลกรณีที่อยู่ในเขตเทศบาลท่านต้องไปติดต่อที่เทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแต่ถ้าอยู่ในนอกเขตเทศบาลก็ให้ไปติดต่อที่ว่าการอำเภอที่เรามีเลขที่บ้านตั้งอยู่นะคะนี้ค่ะ
3: ค่ะค่ะแล้วคุณเกษราอักขสรนะคะ
2: ค่ะทีนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะทั้งกลุ่มเดิมกลุ่มใหม่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสิทธิ์ไหมนะคะเจ้าตัวเราเองสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของเราเองนะคะได้ในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th โดยคีย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็กดตกลงมันจะขึ้นมาบอกเราว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนสามารถลงทะเบียนได้ไหม
3: ค่ะโอเคนี่แหละค่ะคือเอาเป็นว่าณช่วงนี้นะคะ M O F นะคะ move นะคะหรือบางท่านอ่านง่ายๆนี่แหละค่ะลองเข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่มีใครมาชิงของเราไปกับช่วงแรกรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณวิชิตาเลิศพุทธิพงพรคลังจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็คุณเกษราอัคษรนักจัดการงานทั่วไปเป็นอย่างสูงขอบพระคุณนะคะ
1: ค
3: ุณผู้ชมคุณฟังค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะ

0: น้ำบ่อน
1: คุณผู้ชมคุณฟังคะมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายค่ะกับช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้อุ่นหนาฝาข้างกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เนาะ9 นาฬิกานะคะในช่วงเวลานี้แหละที่หลายท่านกำลังติดตามกันอยู่นะช่วงท้ายค่ะก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะสำหรับคุณครูนะที่ทำงานทุ่มเทมาตลอดนะคะแล้วก็สมควรที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันทรงคุณค่าแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันนะกับท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นท่านวัชระอัญโยธาสวัสดีค่ะท่านคะค่ะและก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนิติการโตโสเจ้าหน้าที่ครุสภาจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะนี่นะคะเรียกว่าวันนี้มาจัดเต็มกันเลยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูทั่วประเทศแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่นกันด้วยนะคะซึ่งเปิดเทอมมาก็ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นี้แหละนะคะเอาละค่ะท่านคะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ซึ่งสำหรับปีนี้จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นท่านวัชระอัญโยธาเล่าความเป็นมาสักนิดนึงรวมไปถึงปีนี้จะมีใครบ้างนะคะที่เรียกว่าทุ่มเทมาตลอดนะคะเป็นคุณครูเนี่ยเดี๋ยวได้รับรางวัลดีๆอันทรงเกียรติเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังเชิญเลยค่ะ
2: ก็นะครับก็กราบเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7นะครับครั้งที่7แล้วปี2570นะจริงๆแล้วรางวัลเนี้ยครั้งแรกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500นะครับ58แล้วครั้งแรกเกิดขึ้นยังไงนะครับเกิดขึ้นจากครุสภาสำนักงานครุสภานะครับก็ได้ไปขออนุญาตนะครับท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหรือสมเด็จพระเทพที่พวกเราคุ้นเคยกันในชื่อนี้นะครับให้ท่านเนี่ยได้พิจารณาอนุญาตนะครับให้จัดตั้งรางวัลรางวัลนี้ความเป็นมาก็คือเขาจะมอบให้กับคุณครูนะครับผู้ทุ่มเทผู้เสียสละแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษานะครับส่วนมากก็จะเป็นครูที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรที่ทุ่มเทที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: ในถิ่นธุรกันดาร
2: ในถิ่นธุรกันดารใช่ใช่
1: เสียสละมาโดยตลอดนะคะเป็นครูผู้สมควรที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างยิ่งนะคะ
2: ใช่ครับก็จะมีอยู่คัดเลือกนะครับคัดเลือกในต่างประเทศก็มีเข้ามานะครับในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยก็รวมทั้งประเทศไทยก็มีอยู่14 ประเทศนะครับ
1: 14 ประเทศ
2: ใช่ครับก็มีหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกนะครับให้เขาคัดเข้ามาแล้วก็แบ่งเป็นรางวัลต่างๆอยู่4 ประเภทนะครับขออนุญาตนะครับก็รางวัลลำดับที่1นะครับก็เรียกว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอันนี้จะมีแค่1เดียวก็คือประเทศนึงเนี่ยครับจะมีอยู่แค่คนเดียวนะครับซึ่งประเทศต่างๆนะครับก็จะขออนุญาตเอ่ยคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสหรัฐอินโดนีเซียนะครับสหรัฐสิงคโปร์นะครับประเทศไทยมาเลประเทศลาวนะครับแล้วก็เวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพอเขาคัดเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็จะได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยแค่1 เดียวคือประเทศละ1มี1เดียวนะครับแล้วส่วนคนที่ได้ที่2นะครับที่2ที่3เนี่ยก็จะมีอยู่2ท่าน2คุณครู2รายเขาเรียกว่าเป็นรางวัลคู่นากรนะครับอันนี้เฉพาะประเทศไทยรางวัลที่2ที่2มาเนี่ยจะเป็นเฉพาะประเทศไทยส่วนลำดับที่3นะครับเขาเรียกว่ารางวัลยิ่งคุณนะครับก็จะมีคนที่ได้ลำดับตั้งแต่ระดับ4 ถึง 20ก็คือ17 รายในประเทศไทยนะครับส่วนลำดับที่21ถึงลำดับที่200กว่าเนี่ยก็มี198 รายนะครับอันนี้จะเป็นคนในประเทศรวมทั้งหมดนะครับทั้ง77 จังหวัดเนี่ยคัดไปเนี่ยก็จะเป็น215 รายรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนกระบวนการคัดเนี่ยนะครับส่วนกระบวนการคัดเนี่ยเขาจะให้ลูกศิษย์นะครับเป็นคนเสนอชื่อคุณครูหรือเคยเป็นครูนะครับทำหน้าที่ในการสอนการสอนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นครูที่เคยสอนเฉพาะในโรงเรียนรัฐอาจจะเป็นครูที่สอนในโรงเรียนเอกชนนะครับในเทศบาลในอปท.ก็ได้
1: จะบอกว่าครูที่อยู่ในดวงใจเป็นคุณครูที่หรือว่าฉันประทับใจก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะ นี่ค่ะสำหรับใครที่ทุ่มเทรักด้วยจิตวิญญาณจริงๆนี่นะเด็กก็จะซึมซับจะรู้สึกเลยว่านี่แหละครูของฉันนะคะถึงสมควรจะได้รับรางวัลลำดับที่2อันนี้แหละนะคะอันนี้คือในประเทศเนาะแต่นอกประเทศทั่วประเทศก็คือมีหนึ่งเดียวนะคะท่านอย่าสับสนนะ แต่คุณครูนะคะหลายท่านที่เรียกว่าที่จะได้รางวัลเนี้ยขอเสริมความยินดีด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: เชิญต่อเลยค่ะท่านคะ
2: ครับส่วนกระบวนการคัดเนี่ยของจังหวัดขอนแก่นนะครับของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยตอนนี้เราเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการจนถึงเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมนะไทม์ไลน์เขามีแล้วก็หลังจากคัดมาแล้วเราจะมีคณะกรรมการซึ่งมีท่านผู้

0: จะมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาจำนวนกี่ท่าน
1: ยังไม่รู
0: ้ยังไม่ทราบใช่เพราะกระบวนการเสนอยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสมมติว่าปีนี้อาจจะมีสัก10ท่านใช่ไหมคะเราจะลงประเมินในเชิงลึกช่วงเดือนสิงหาคมและจะลงประเมินทั้ง10ท่านค่ะเพราะว่าเราจะไปดูทุกอย่างจะไปดูสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบริบทของนักเรียนบริบทของคุณครูเพื่อนร่วมงานและบริบทของประชาชนชุมชนเพราะว่าเราจะดูรอบด้านค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีนักสืบ
2: ขออนุญาต
0: ใช่ค่ะมีนักสืบด้วยนะคะ
1: สอบประเมินทางลับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคณะอนุกรรมการชุดที่ลงประเมินในเชิงลึกค่ะท่านก็จะไปดูไปสืบสอบสืบสอบคือสืบสอบจริงๆแบบสืบราชการลับเลยละค่
2: ะ
0: จะไปดูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเป้าประสงค์ขององค์สมเด็จท่านหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งคุณูปการและเป็นผู้ที่มีความเสียสละทุ่มเทและอุทิศตนต่อสิทธิชุมชนสังคมด้วยรอบด้านเลยคือต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
2: โ
0: ปร่งใสอย่างแท้จริง
2: ค
0: ่ะไม่มีนอกไม่มีในไม่คือมีประวัติรับสินบนอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะและหลังจากที่ออกประเมินในเชิงลึกในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง5ท่านเพราะจังหวัดขอนแก่นของเราได้โควต้าม ีโควต้า5
1: ท่านแต่ละจังหวัดคร
0: ับ
1: ผม
0: ซึ่งสัดส่วนแต่ละจังหวัดจะได้ไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นคนกำหนดสัดส่วนออกมาให้เราจังหวัดขอนแก่นเราได้โควต้า5ท่านแล้วใน5ท่านนี้นะคะก็จะพิจารณาคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนให้เสร็จครบกระบวนการทุกอย่างหลังจากที่ได้5ท่านแล้วเราก็จะส่งผลงานนะคะผ่านระบบออนไลน์ไปยังมูลนิธิพร้อมกับทำรูปเล่มให้กับคุณครู
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีโปรไฟล์ที่แบบเก๋มากเลยนะ
0: ใช่
2: ถามนิดนึงนะคะแอบถามดีกว่าจริงๆมีในดวงใจหรือยังคะท่าน
1: ยัง
2: เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับครูที่ฉันละคนนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: คือรางวัลเนี้ยครับคนที่เสนอมาเนี่ยนอกจากเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยองค์กรหรือสมาคมเนี่ยก็ยังเสนอได
2: ้
1: ขอให้คนคนนั้นนะครับ เป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้
2: มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเขาเป็นคนดีเป็นที่พึ่งได้มากกว่าการเป็นครูแบบนั้นด้วย
1: สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ลูกศิษย์ได้เช่นครูคนนั้นอาจจะมีลูกศิษย์เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นการครองตนนะครับอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ประเด็นจะอยู่ประมาณนั้น
2: ครูคนนั้นคืออินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้เด็กคนนี้ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
2: เรานี่เป็นต้อง
1: ใช่ใช
2: ่คือมีแสงนำทาง
0: ใช่ครับ
1: ใช่คร
0: ับค่ะบางเคสออกไปเราร้องไห้ตามเลยกับกรรมการเอาจริงๆค่ะเพราะว่าไทม์ไลน์ของช่วงชีวิตของคุณครูแต่ละท่านค่ะจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะแล้วก็ลูกศิษย์ที่ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังนิสัยแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกศิษย์คนนั้นนะคะขึ้นมากว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยคือมันเป็นที่สุดของเขาแล้ว
2: ค่ะ
0: เวลาเขามาพูดนำเสนอพรีเซนต์คุณครูค่ะกรรมการร้องไห้ตาม
2: ร้อง
0: ม
2: ี
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ค่ะหนูรู้สึกว่า
0: คนลุกเลยค่ะ
2: เรียกว่าจิตวิญญาณจริงๆนะคะแล้วใครล่ะคะจะเป็นหนึ่งใน5ท่านนั้นนะคะนี่ต้องติดตามแน่นอนนะคะขนฟ้าขวาดาวยิ่งกว่านั้นอีกใช่ไหมคะท่านคะซึ่งแต่ละปีนี่คือคึกคักไหมคะแล้วปีนี้เป็นอย่างไรบรรยากาศเป็นไงบ้างกับการที่จะค้นดาวสักเนี่ยสักดวงไหมเนี่ย
1: ต้องดูว่าปีที่แล้วมีคนเสนอชื่อมากี่รายนะ10เท่าไหร
0: ่10
1: 10กว่านะครับปีนี้ก็คงไม่แตกต่างกันนะเพราะว่ามาช่วงนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งที่สวท.ตรงนี้ด้วยนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับการกระจายข่าวขอบพระคุณมากๆครับผมเราอยากจะให้คุณอยากให้นักเรียนหรือคุณครูหรือผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่างๆเนี่ยอยากให้ท่านเสนอชื่อคุณครูเข้ามานะครับกันเยอะๆเพราะว่าเราจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยถึงแม้จะได้โควต้าที่จะคัดไปแค่5ท่านนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆเพื่อที่จะได้คัดสรรคัดเลือกให้ได้บุคลากรหรือคุณครู
2: ที่ยังยากที่สุดนะคะ
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
2: นอกจากจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งกันแล้วต้องเรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เรียกว่าอะไรนะมากกว่าหน้าที่ด้วยซ
0: ้
2: ำ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็คนที่ผ่านการคัดเลือก5คนนะครับยังมีโอกาสเข้าไปรับรางวัล

0: ที่ส่วนกลางที่มูลนิธิจัดนะครับถ้าได้ลำดับที่หนึ่งก็คือรางวัลใหญ่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยก็จะได้รับจากพระหัตถ์ของสมเด็จท่านโดยตรงครับพระราชทานโดยตรงครับ
1: โดยตรง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้โหนะคะ
0: ครับ
1: นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะคะเหมือนกับแบบว่าเรียนจบปริญญาเนาะพระราชทานปริญญาบัตรนะแต่นี่ไม่ใช่ปริญญาบัตรนะคะนี่มากกว่านั้นอีกนะคุณผู้ชมฟังค่ะนี่แหละค่ะคือที่มาที่ไปแล้วก็หลักใหญ่ใจความในช่วงหลังนะคะของการพบประชาชนกับประเด็นนี้ค่ะเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นะคะปี2570ค่ะวันนี้ท่านวัชระอัญโยธาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นนะคะมาด้วยตัวเองเลยคุณครูทั้งหลายต้องติดตามนะคะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กดไลค์กดแชร์นะคะและก็คุณนิติการโตโสเจ้าหน้าที่ครุสภานะคะจังหวัดขอนแก่นก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาร่วมให้ข้อมูลนำเสนอแนวทางดีๆนะคะที่คุณครูต้องเตรียมพร้อมกันแล้วค่ะบางครูบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำอาจจะมีกองเชียร์อยู่เบื้องหลังเซอร์ไพรส์นะคะพอรู้ว่าตนเองได้รับรางวัลก็นะปลื้มเลยน้ำหูน้ำตาไหลค่ะเอาละค่ะให้ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายถือว่าเป็นการเล่าแล้วก็ฝากคำอวยพรหรือเรื่องราวดีๆนะเตือนสติหรือว่าสติเตือนใจนะให้คุณครูผู้ที่ทำงานณช่วงเวลานี้ให้เดินก้าวต่อไปดูแลเด็กอย่างเรียกว่าดีที่สุดเชิญค่ะท่านคะ
0: ครับผมก็ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับคุณครูทุกท่านนะครับที่ตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมนะครับเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือเด็กๆลูกหลานของเราที่จะเติบโตไปเป็นเยาวชนนะครับเป็นคนดีของสังคมต่อไปเนี่ยต้องได้รับการปลูกฝังได้รับการบ่มเพาะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาการให้ความรู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่มากที่สุดเป็นวิทยาทานนะครับก็เป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะสร้างคนขึ้นมาให้เป็นคนดีของสังคมรวมทั้งการดำรงชีวิตของเขาแล้วก็ครอบครัวนะครับก็ฝากไปถึงคุณครูทุกท่านด้วยนะครับส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครนะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ไปให้ลูกศิษย์นะครับหรือคุณครูที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยท่านได้กรุณาเสนอชื่อคุณครูที่ท่านคิดว่าเป็นครูที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์นะครับให้ชีวิตที่พร้อมนะครับในสังคมนะครับเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษาเราให้ท่านส่งมาได้เยอะๆนะครับส่งมาได้เยอะๆนะครับซึ่งเราจะนู่นแหละนะครับประมาณสิ้นเดือนกรกฎานะครับถึงจะปิดรับการเสนอชื่อนะครับก็อีกอย่างนึงก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปที่ช่องทางที่สามารถติดต่อได้ที่ไหน
2: ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะเลขการนี้เนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ขับรถมาทำงานก็ได้ยินสปอร์ตแล้วน่ารักมากคนลุกเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ผ่าน Facebook Live นะคะแล้วก็ของฝั่งของศึกษาธิการจังหวัดก็จะมีเพจ Facebook แล้วก็น้องน่าจะทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกในส่วนน่าจะ TikTok ด้วยมั้งคะเดี๋ยวคุยกับน้องหลายช่องทางอยู่นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามทางศูนย์ประสานงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นนะคะกลุ่มงานครุสภาจังหวัดเบอร์โทรศัพท์043-424-5-09และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะ080-298-8985ค่ะ
0: แล้วสามารถติดต่อไปที่ทางหน่วยงานทางการศึกษาได้ไหมเขตพื้นที่การศึกษา
2: ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีประชาสัมพันธ์แจ้งออกเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละเขตพื้นที
0: ่
2: ค่ะหน่วยงานทางการศึ
0: กษาสปล
2: ใช่ค่ะแล้วก็เทศบาลอะไรเงี้ยค่ะท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยอีกช่องทางนึงค่ะ
1: ที่สุดจริงๆนะคะสำหรับปีนี้ค่ะใครนะคะที่จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็คือกลุ่มนี้แหละค่ะครูผู้สมควรที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านะคะกับงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ยังมีเวลานะคะดังที่วันนี้ท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านวัชระอัญโยธาค่ะและก็คุณนิติการโตโสเจ้าหน้าที่ครุสภา

0: จังหวัดขอนแก่นนำมาประชาสัมพันธ์ในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้กับดิฉันจิราพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีและก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังดิฉันพร้อมทีมงานสทขอนแก่นลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
8: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
10: edu.konkan.phd.go.th
9: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่2นะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ.1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
1: ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วย
0: เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
2: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสินชัยมิตรกูลและตัวท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุดสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็นึกถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนี้ครับก็มีการจัดรถพ่วงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพ่วงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีโควต้าอยู่เหมือนกันว่าในพื้นที่แต่พื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
3: ครับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่ผมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะในเช้าวันนี้ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะควบคุมรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียงเทคนิค Facebook Live TikTok นะคะโดยในช่องของเราค่ะนายธเนศสุริกันและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางอาชีวะขอนแก่นค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านก็ยังรับฟังพวกเราผ่านช่องทางออนแอร์ได้เช่นเคยนะคะที่ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังสามารถได้ยินเสียงกันแบบนี้ชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงไม่ชัดเจนยังไงนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันได้นะคะผ่านหน้าเพจ Facebook เพจที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะAM 621KK นะคะแล้วก็ช่องของกาญจนาประเสริฐได้เลยค่ะนอกจากช่องทางออนแอร์หน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621 MHz แล้วนะคะหน้าสื่อโซเชียลตามเพจที่บอกที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วหน้าเพจ Facebook เรายังมีช่อง YouTube Official ด้วยนะคะชื่อช่องว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและที่สำคัญนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหน้าช่อง TikTok ทั้งหมด2ช่องค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ ช่องแรกนะคะก็มีชื่อช่องว่าภาษาอ้อมป้อมเนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งช่องนะคะชื่อว่าสวสขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะทุกท่านนะคะสะดวกเข้าไปรับชมพวกเราผ่านช่องทางไหนก็สามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะสะดวกช่อง TikTok ก็มาทางช่อง TikTok แบบนี้ได้เลยสะดวกช่อง Facebook นะคะหน้าเพจ Facebook ก็สามารถเข้าไปหน้าเพจ Facebook ได้เลยสามารถเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแชร์เข้าไปโพสต์ต่างๆนานานะคะสอบถามข้อมูลมาได้นะคะในเรื่องต่างๆที่เป็นแนวนโยบายของทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนณตอนนี้มีข้อมูลสอบถามมาก็เยอะอยู่เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้แล้วก็เริ่มใช้มาแล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้มาแล้วนะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังตัว DJ ด้วยนะคะก็ใช้มาแล้วด้วยตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะรีบๆใช้กันนะคะทั้ง26ล้านคน26ล้านสิทธิ์นะคะดีใจด้วยสำหรับคนที่ลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีการเริ่มลงทะเบียนนะคะสำรวจคนที่ต้องการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน4มิถุนายนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็เริ่มให้มีการลงทะเบียนตรวจสอบหาผู้ที่เป็นคนจนจริงๆคัดกรองแบบจริงๆนะคะเข้าไปได้ที่กระทรวงการคลังหรือพิมพ์คำว่าสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะคะเอาละค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของเรานะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะทางภาคอีสานของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งดีเจสาวสวยทั้ง4คนนะคะไปติดตามข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะจากทางจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากเหตุการณ์ที่มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าไทยรุ่งเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำควบคุมไฟที่ลุกไหม้โกดังเก็บสินค้าตลาดใจกลางเมืองขอนแก่นขนาดนี้นะคะที่มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5รายอาการตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยค่ะด้านมูลค่าความเสียหายก็มากกว่า10ล้านบาทค่ะเรามาอัปเดตข้อมูลกันนะคะข้อมูลนี้นะคะก็จากทางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยแหละจากวันที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่2มิถุนายนนะคะตัวดีเจเองเนี่ยแหละอยู่ในสถานีและกำลังจะกลับบ้านเพราะเป็นช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีเห็นควันดำนะคะหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นนะคะจะเห็นควันที่พวยพุ่งเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะคะจากกรณีไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ภายในตลาด3แยกไทยรุ่งขอนแก่นตั้งอยู่ที่เลขที่45/32ริมถนนโพธิสารบ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งภายในโกดังก็มีสินค้าหลากหลายประเภทนะคะคุณผู้ฟังเป็นตลาดขายปลีกและขายส่งชื่อดังในพื้นที่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ติดกับชุมชนโนนทันค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยไฟได้ลุกไหม้อาคารโกดังและก็สินค้าภายในเสียหายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายพื้นที่เกือบ20คันระดมกำลังกันเร่งฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้ความคืบหน้าในเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้ตอน3ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่เหตุเกิดขึ้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงวางแผนในการดับเพลิงอยู่ในขณะนั้นนะคะและเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้ความระมัดระวังในการไม่ให้เพลิงน่ะลุกลามไปยังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพราะว่าตรงโกดังนี้นะคะติดกับหมู่บ้านโนนทันแล้วก็เป็นชุมชนโนนทันนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่ยังคงมีเปลวไฟที่อยู่ในพื้นที่ที่มันยังไม่อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะว่าเหตุเกิดเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะคะ ณขณะนั้นนะคะก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะก็คือเจ้าของตลาดนั่นแหละและก็รวมกับคนงานแล้วทั้งหมด5คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะและก็ไฟไหม้ครั้งนี้นะคะยังคงมีการตรวจสอบของสาเหตุอยู่ค่ะต้องรอให้ไฟสงบจนมาถึงวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบอยู่เลยนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนเพราะว่าไฟน่ะลวกเจ้าหน้าที่ลวกทางเจ้าของตลาดนะคะทั้งนี้โกดังเก็บของแห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นโกดังเก็บของสินค้าในทุกๆประเภทเลยอยู่ในโกดังเนื่องจากถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดเลยนะคะทำไมมันควันถึงได้ดำอาหารนั้นเพราะว่านั่นคือพลาสติกนั่นคือของที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าทั้งในนั้นเป็นสต็อกสินค้าที่ต้องส่งไปออกสาขาย่อยต่างๆของทางไทยรุ่งขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าจำพวกพลาสติกแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตามที่ดีเจบอกนะคะก็เลยทำให้การดับไฟของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุเกิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันที่2จนเช้าวันที่3มายังควันขโมงโฉงเฉงอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังและในช่วงกลางดึกนะคะทางเจ้าหน้าที่กลางดึกของวันที่2อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะคะก็ระดมสรรพกำลังกันมาช่วยกันนะคะทั้งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เลยมีการออกมาบอกนะคะว่าในตอนเนี้ยตอนที่เห็นไฟลุกไหม้น่ะมันไหม้มาจากข้างหลังทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะบอกมาว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนเห็นคนแรกเลยตัวดีเจที่ขับรถผ่านที่จะกลับบ้านนะคะก็มองอยู่นะโกดังเนี้ยเขาคงไม่มาทำงานกันเพราะว่าไม่เห็นใครเลยแต่โกดังข้างๆที่เป็นของบริษัทบุญรอดไหมไม่มั่นใจนะคะก็ยังมีคนทำงานอยู่อ่ะเราก็ได้แต่เอะใจว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะซึ่งพอมีคนออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะก็ได้มีการคาดว่าไม้ฉนวนของมันน่ะก็อยู่ตรงท้ายโกดังด้วยความร้อนซึ่งจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่2อากาศร้อนมากจังหวัดขอนแก่นคะทำไมอากาศร้อนได้ขนาดนี้ก่อนที่จะเกิดไฟลุกลามไปยังสินค้าในโกดังซึ่งมีหลายประเภทเพราะว่าเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่นะคะและสินค้าข้างในก็เป็นสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเปลวไฟลุกได้ง่ายแล้วก็รุนแรงมากในที่นี้นะคะตัวท่านผู้ว่าและก็ท่านนายกเองนะคะก็ออกมาขอบคุณขอบน้ำใจถึงภาคีเครือข่ายร่วมแกล่งนะคะคลุมเพลิงควบคุมเพลิงไหม้ในครั้งนี้ของคลังสินค้าไทยรุ่งได้สำเร็จทางเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ทางท่านผู้ว่านะคะนายขจรเกียรติก็ออกมาขอบคุณนะคะถึงเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาช่วยกันนะคะมีที่ไหนบ้างก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยปอพอจังหวัดขอนแก่นศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองเทศบาลใกล้เคียงทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลับน้องตูมโคกสีนะคะมากันให้หมดเลยทั้งหมด20กว่าคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ดีเจพูดไปเมื่อสักครู่นี้ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองค่ะนำโดยนาวาอากาศเอกพิสิทธิ์เทพสุวรรณผู้บังคับการได้ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนอย่างเต็มกำลังประกอบไปด้วยทั้งโดรนพระราชทานนะคะการขึ้นไปถ่ายภาพแบบเรียลไทม์นะคะตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะด้วยกล้องแบบฟูที่เราเห็นได้ทุกมุมนะคะของเหตุการณ์เพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วก็มีการส่งสัญญาณตรงสู่รถคอมไมโพสนะคะรถดับเพลิงอาคารแล้วก็กำลังพลพร้อมทั้งทหารประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการเต็มอัตราค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วมนะคะก็ได้ให้ผู้บัญชาการและก็หัวหน้าชุดดับเพลิงร่วมประเมินถึงสถานการณ์แล้วก็หาจุดฮอตสปอตที่เป็นจุดใหญ่จะได้รู้ว่าเริ่มการไหม้จากจุดไหนในเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ของเราที่แม่นยำและก็ชัดเจนตามที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ตอนนี้นั่นแหละค่ะก็เลยได้มีการออกมาขอบคุณขอบใจถึงการเสียสละในครั้งนี้ของการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็การทำประกันภัยอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยแบบนี้นะคะก็ทางบริษัท
1: เขาได้มีประกันภัยไหมนะคะก็มีคนถามเข้าไปในเพจที่หลายๆเพจได้มีการไลฟ์สดนะคะคุณผู้ฟังคะตัวทางไทยรุ่งขอนแก่นนะคะก็ได้มีการตอบมาอยู่นะว่ามีการทำประกันภัยอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากทางข่าวของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะหนองบัวลำพูก็ได้มีการนำจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันต้นไม้ประจำปี2569ค่ะบรรยากาศอยู่ที่สวนจิตภักดีศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะทางหนองบัวลำพูนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลค่ะเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองบัวลำพูหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในโครงการจิตอาสาพระราชทานในการสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมภายในงานนะคะก็มีการปลูกต้นไม้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยทางท่านประธานนะคะก็ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งหมด3ครั้งค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวแล้วก็พบปะจิตอาสาพระราชทานก่อนจะนำทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้การพัฒนาภูมิทัศน์การทำความสะอาดระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดซึ่งนอกจากจะสร้างความสวยงามให้กับบริเวณโดยรอบแล้วนะคะก็ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะทางกรมป่าไม้ก็ได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะถ้าสนใจอ่ะมีคนกระซิบมานะคะเหล่าเจ้าหน้าที่กระซิบมาถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ฟรีได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรนะคะ0810577419นั่นเองนะคะสามารถรับพันกล้าไม้ไปปลูกได้เลยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะข้อมูลสุดท้ายจะพาไปกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ฟังขาทางจังหวัดชัยภูมินะคะก็ออกมาแถลงข่าวถึงการจับกุมยาไอซ์กว่า200กิโลกรัมที่อำเภอแก้งเคราะห์ค่ะนายปัทกรบุสาวรรณกรนายอำเภอแก้งเคราะห์นะคะเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรแก้งเคราะห์นะคะโดยมีนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์พุทธจีบปลัดจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็เหล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรนะคะก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะทั้งที่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิได้มีการตรวจยึดสารไอซ์ในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์จำนวน95กิโลกรัมก่อนทำการสืบขยายผลต่อเนื่องจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาชายนะคะจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมตรวจยึดสารไอซ์เพิ่มเติมรวมของกลางทั้งสิ้น191ห่อค่ะน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมค่ะแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า1ล้านบาททางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะก็เลยมีการกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิรวมถึงทุกหน่วยงานที่บูรณาการกำลังร่วมกันในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะคะของทางจังหวัดชัยภูมิในการปราบปรามยาเสพติดเพราะยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราทุกคนทุกพื้นที่เลยนะคะก็มีการจับกุมกันแบบนี้แล้วนะคะชาวบ้านของทางจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะทางแก้งเคราะห์ก็เบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะคะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเรากันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกันค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
4: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากนะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
1: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
5: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองนะครับมั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความไม่เกรงครับเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จับมาจากเงินพวกนี
1: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะก็กลับเข้ามาสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าในวันนี้นะคะช่วงนี้คุยกับผู้รู้จริงค่ะเราอยู่กับสาวสวยข้างๆดีเจตอนนี้นะคะรบกวนแนะนำตัวเลยค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะพิสมัยสุรการนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องตับอักเสบ B และ C ค่ะ
7: ซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็กำลังเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะพี่พิสมัย
6: ใช่ค่ะเพราะว่าตับอักเสบ B และ C นะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของทำให้เกิดมะเร็งตับเพราะว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ต้นๆในเพศชายเลยแล้วก็ในอันดับต้นๆในเพศหญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับนั่นก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ค่ะตับอักเสบ B นะคะมันจะพบในประชากรชายนี่เยอะพอสมควรอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.5-3 นะคะคนในอดีตก่อนปี2535ตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไอ้ที่เป็นมะเร็งตับจะเกิดจากไวรัสตับอักเสบ B เพราะว่าตับอักเสบ B เนี่ยจะมีการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกถ้าในอดีตที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแม่ที่ติดเชื้อตับอักเสบ B ลูกที่ออกมาร้อยละเกือบ90จะเป็นตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกได้และจะเป็นเพชฌฆาตเงียบที่เขาจะอยู่แฝงตัวอยู่ในตัวเราจนคนปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อายุ40หรือ50ปีเสียชีวิตจากมะเร็งตับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเชื้อร้ายอยู่เพราะมะเร็งตับไอ้เพราะตับอักเสบ B เมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาจะทำให้เราเกิดภาวะตับอักเสบเมื่อตับอักเสบเรื้อรังเรื่อยๆจะเกิดตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งตับก็ตอนที่ใกล้แล้วระยะที่4แล้วแล้วก็รักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นในปี2535เขาถึงมีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ Bให้กับเด็กทุกคนที่เกิดมาเด็กกลุ่มนี้เมื่อได้วัคซีนแล้วอัตราการเกิดมะเร็งตับที่เกิดจากตับอักเสบ B ก็ลดลงแต่รุ่นเราที่เกิดก่อนปี2535ตั้งแต่อายุ32ไอ้30เท่าไหร่ละ34ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจ
7: ใช
6: ่ไม่มีสิทธิ์การตรวจคัดกรองว่าคุณติดเชื้อจากแม่ไห
7: ม
6: จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อที่เราไปโรงพยาบาลแล้วมีอาการตับแข็งแล้วมีอาการมะเร็งตับแล้วหมอไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรซึ่งมันก็สายไปแล้วอีก6เดือนมะเร็งตับก็จัดการเราไปเรียบร้อยแล้วอ๋อ
7: แล้วอย่างเงี้ยเราจะป้องกันตัวยังไงคะพี่สมัย
6: สาเหตุของการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก160เนี่ยไอ้190เนี่ยเราก็ลดลงเรียบร้อยแล้วแต่ในการป้องกันนะคะตับอักเสบ B มีข้อดีคือตับอักเสบ B มีวัคซีนป้องกันเหมือ นที่ลูกๆเราได้รับตอนแรกเกิด2เดือน3เดือนแล้วไอ้2เดือน4เดือน6เดือน
7: ค
6: ่
7: ะ
6: วัคซีนป้องกันแต่ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเรา
7: แล้วเกิดก่อน
6: ที่เกิดก่อน
7: เกิดก่อนวัคซีน
6: เกิดก่อนวัคซีนเกิดก่อนปี2535ก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรวจได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไห
7: ม
6: ถ้าภูมิคุ้มกันคือเราเคยติดเชื้อแล้วเราหายเองแล้วตับอักเสบ B คือเขาจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสองเราสามารถคัดกรองได้ปัจจุบันนี้ด้วยความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคเราได้ผลักดันในเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์การคัดกรองตับอักเสบ B ให้กับประชาชนค่ะคือตั้งแต่ปี2567กรมควบคุมโรคได้ผลักดันในเรื่องของการสิทธิ์การเข้าถึงการคัดกรองโดยที่ประชาชนที่เกิดก่อนปี2535สามารถเข้ารับการคัดกรองการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าตัวเองติดเชื้อตับอักเสบ C ไออักเสบ B หรือไม่ได้1ครั้งฟรีได้1ครั้งฟรีที่ไหนได้บ้างคะที่รพสตใกล้บ้านได้ที่โรงพยาบาลชุมชนได้โรงพยาบาลศูนย์ได้ท่านใกล้ที่ไหนให้ไปคัดกรองที่นั่นได้เลยเมื่อการคัดกรองนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นถ้าท่านพบว่าท่านติดเชื้อตับอักเสบ B ท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได
7: ้
6: การรักษาตับอักเสบ B เขาก็จะมียาในการรักษาซึ่งยานี้ก็อยู่ในแหวนยาบัญชีหลัก
7: บัญชีหลัก
6: ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปกินอาหารเสริมขอให้ท่านไปคัดกรองที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านท่านท่านก็จะห่างไกลจากมะเร็งตับได้ค่ะเรื่องของการรักษาแต่ก่อนเข้าถึงการรักษายาก
7: ค่ะ
6: ต้องส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย
7: ์
6: ขอนแก่นแต่ทีนี้การรักษาทุกวันนี้นโยบายกรมควบคุมโรคของเราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจัดหายาและก็รักษาท่านที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ถ้าท่านเป็นตับแข็งแล้วตับซ้ำเสียเยอะแล้วเป็นมะเร็งตับแล้วถึงส่งท่าน
7: มันต้องมา
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์เพราะอย่างนั้นรู้เร็วตรวจเร็วรู้เร็วรักษาทันห่างไกลมะเร็งตับปัจจุบันนี้เราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งรักษาท่านท่านไปตรวจเสร็จ รวจคัดกรองที่รพสตพบว่าท่าน2ขีดมันก็จะเป็น2ขีดท่านก็ถือใบส่งตัวใช่ใบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชุมชนเขาจะเจาะเลือดท่านไปตรวจยืนยันก่อนตรวจยืนยันว่าติดเชื้อจริง 100% มั้ยการตรวจยืนยันเนี้ย

0: นัดท่านมาตรวจมาตรวจว่าท่านกินไปแล้วหายไหมโดยที่เขาจะนับดูว่ามีไวรัสกี่ตัวกี่ตัวตรวจขนาดนั้นเลยนะคะ
1: ว่าจาก2ล้านเหลือเท่าไหร่
0: เหลือเท่าไหร่ถ้าบอกว่าจาก2ล้านแล้วตายไปแล้วหมดเลยคือท่านหาย 100%
1: แล้ว
0: ท่านหายแล้วเขาก็จะปล่อยท่านไปวันที่29เนี้ยค่ะเราจะไปคัดกรองตอนแรกเป้าหมายด้วยข้อจำกัดของหลายๆอย่างเนาะเราจะคัดกรองแค่300คนมีชาวบ้านสนใจมาคัดกรองประมาณ 1,800
1: รับได้แค่300
0: รับได้แค่300เพื่อเราก็พื้นที่พร้อมรปสต.สสอ.โรงพยาบาลพร้อมทางกรมควบคุมโรคเราไม่พร้อมไม่ได้เราก็เลยให้800
1: ก็ยังไม่พออยู่ดี
0: ก็ยังไม่พอแต่เราก็มีแผนที่จะทำแผนชุมชนในเขาวงว่าเขาจะดำเนินการยังไงเพราะในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบ B และ C ซึ่งนำไปสู่มะเร็งเนี่ยมันคงไม่มีเฉพาะภาคประชาไอภาคสาธารณสุขมันต้องมีบูรณาการกันทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนถึงเราจะไปเอามาคัดกรองเอายาให้กิน
1: แต่เขาไม่ออกมาหรอ
0: แต่ในชุมชนไม่ออกมาหรือรักษาหายแล้วคนในชุมชนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง
1: ยังทำเหมือนเดิม
0: ก็ยังทำเหมือนเดิมมันก็จะเกิดการปนเปื้อนแล้วเด็กอายุแค่18-19ที่เขาไปสักลายที่เขาไปฉีดยาเข้าเส้นแล้วเขาไม่เข้าสู่ระบบการรักษาเขาก็จะไปแพร่เชื้อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการดำเนินงานในการป้องกันตับอักเสบ B และ C เนี่ยค่ะมันต้องมีทั้งภาคประชาสังคมการบูรณาการกันแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วยแต่ที่สำคัญประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่เขาจะได้ตระหนักและออกมาในเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเสร็จเขาจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมกินจะได้ไม่ต้องไปทำลายตับโดยการกินสมุนไพรเมื่อรักษาหายแล้วเขาจะได้รู้จักพฤติกรรมเสี่ยงที่เขาจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะปี62เราตรวจในเทศบาลนครขอนแก่น
1: เทศบาลนครค่ะ
0: 1,500 คนสคร. 7ก็คือกรมควบคุมโรคเราเนี่ยลงไปคัดกรองให้ท่านโชคดีที่ผู้บริหารของเทศบาลให้งบประมาณมา 1,500 คนเราพบว่าติดเชื้อเยอะที่สุดในพนักงานเก็บขยะ
1: เห็นไหม
0: ร้อยละ
1: เขาเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: ร้อยละเกือบ10พนักงานเก็บขยะนะคะอันนี้มีโอกาสได้พูดแล้วขอพูดหน่อยสงสารพนักงานเก็บขยะมากเพราะเราลงไปคัดกรองถึงบ่อขยะที่โนนทันนะคะปี62เราไปเจาะเขาน่ะมือเขาเป็นบาดเป็นแผลกว่าจะเจาะได้เราไปเห็นบ่อขยะเหม็นมากเราไปเห็นพฤติกรรมของเขาคือ
1: ใช้มือเนี่ยแหละ
0: ใช้มือแล้วพอเป็นแผลเราไปเจาะก็เจาะได้แล้วบ้านเราน่ะเวลาแยกขยะทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหลือแล้วก็พากันเอาออกนอกตัวตัวเองมีแต่ทิ้งไปแก้วก็ทิ้งไม้ลูกชิ้นท่านไม่เคยหักไม่เคยมัดท่านทิ้งลงไปเลยแล้วมันไปอยู่ในถุงขยะกว่าที่เขาจะไปจับแล้วใครจะรู้หรอบ้านในนั้นมันมี
1: อะไรบ้าง
0: สำลีสิ่งที่พวกท่านใช้เข็มฉีดยาที่พวกใช้ยาเสพติดใช้เข็มต่างๆท่านคิดว่าเอาออกจากท่านไปแล้วแต่ท่านลืมคิดถึงพนักงานเก็บขยะซึ่งเขาเป็นคนที่มีความสำคัญในตัวของฉันเองคิดว่าเขาเป็นคนที่เสียสละ
1: มาก
0: มากถ้าเขาไม่มาหาท่าน1วัน2วันบ่นให้เขาแล้ว
1: ค่ะด่าเขาแล้ว
0: ด่าเขาแล้วเหม็นแล้วแล้วเขาเก็บขยะน่ะการพักผ่อนของเขาไม่เพียงพออยู่แล้วเขาเก็บตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วตื่นมาหาให้เราเก็บตั้งแต่2-3แล้วกว่าเขาจะได้นอนรายได้เขาก็น้อยเขาก็ต้องไปหารายได้เสริมการพักผ่อนก็น้อยแต่เราก็ภูมิใจอยู่ปีนั้นเราไปหาพนักงานเก็บขยะมีบางท่านที่เราเอาเขาไปรักษาจนหายจนเขาได้ขอบคุณมีอสมแม่อสมบางคนที่เอาไปตรวจแล้วเจอก้อนที่ตับ1เซนผ่านมา3ปี4ปี5ปีก้อนนั้นก็ยังไม่โตก็ยังไม่โตก็ยังอยู่ที่1เซน
1: ยังอยู่ที่เดิม
0: แล้วเขาก็พาลูกในคนในครอบครัวเขาไปคัดกรองเราเห็นปี65ทางกรมควบคุมโรคมีชุดตรวจมาให้เทศบาลนครขอนแก่นก็รับ5,000
1: ค่ะ
0: 5,000 เราก็ตรวจไปได้ 4,000 กว่า
1: ค่ะ
0: พอตรวจไป 4,000 กว่าเราเจอคนติดเชื้อทั้ง B และ C รวมกันอยู่ที่144คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอามาวางแผนการรักษาอาจารย์วัฒนาก็เอาไปอุลตราตรวจไฟโบสแกนคือดูว่าพังผืดตับเป็นยังไงเข้าสู่ระบบการรักษาอันนี้คือเทศบาลขอนแก่นเนี่ยคือนำร่องนะคะนำร่องตั้งแต่ปี62พอปี62นำร่องแล้วเราไปเสนอกับเวทีส่วนกลางปี63 64 65 ขาก็มีนโยบ

0: มาให้อบต.คัดกรองพอปี67 68เราก็นำข้อมูลตรงนั้นไปผลักดันนโยบายให้คนมีสิทธิ์ในการคัดกรองอันนี้คือเราทำตามกระบวนการแล้วยาในเรื่องของการรักษาที่ต้องรักษายุ่งยากเราก็ง่ายแล้วเอาไปเสิร์ฟท่านถึงบ้านเหลือแค่ตัวท่านนะคะที่จะเข้ามารับการรักษากับเราไหมถ้าเราทำงานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆคนรู้สถานะตัวเองติดเชื้
1: อ
0: เข้าการรักษามีความรู้ป้องกันการติดเชื้อของตัวเองเราเชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้ามะเร็งตับของเราจะลดลง
1: จะลดลงจนหายไปในที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: เราหวังว่าอย่างนั้น
0: เราหวังว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่อยากให้สูญเสียคนด้วยมะเร็งตับเพราะเราสามารถป้องกันได
1: ้
0: แต่ถ้าในเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือนะคุณทำตัวคุณตรงนี
1: ้แล้วแต่เลย
0: ค่ะแต่ตรงนี้น่ะเรามียาแล้วเราทำทุกอย่างเพื่อท่านแล้วเหลือท่านแล้วค่ะออกมาคัดกรองออกมาคัดกรองออกมารักษาแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรับเชื้อกลับมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรของประเทศชาติในเรื่องของมะเร็งตับครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้ไม่ได้สูญเสียคนในครอบครัวที่เรารักและที่สำคัญเราจะได้ไม่เสียงบประมาณในการรักษาด้วยเอางบประมาณที่รักษามะเร็งตับปีละหลายร้อยล้านเนี่ยไปพัฒนาส่วนอื่นแล้วก็คนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่พัฒนาประเทศต่อช่วยกันค่ะ
2: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่สองนะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
3: คุ ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
4: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮือไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได
5: ้เลยแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: องค์แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิตรศักราช1982
11: นายศิหศักดิ์พงศ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุงไหปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: para cantar.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮือไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าหันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกทั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 Line Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: มีประกันภัยไว้แล้วไปถึงใครที่ยังไม่ได้เช็คเรื่องของพรบนะคะก็ต้องไปดูด้วยเลื่อนล้อต่อภาษีกันด้วยนะคะสำหรับใครที่มียวดยานพาหนะขับขี่ขับรถนะทุกเพศทุกวัยแล้วก็รถทุกประเภทเลยทีเดียวเชียวนะคะอย่างที่ว่ากันไปค่ะวันนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ลงพื้นที่ขอนแก่นนี่แหละติดตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินด้วยนะคะนนติดตั้งระบบILS นะคะและเพิ่มเที่ยวบินในประเทศคืออะไรเดี๋ยวมาฟังข่าวตรงนี้นิดนึงนะคะนายพระพงศ์พัฒนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมณท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศนะคะในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศหรือ ILS นะคะInstrument Landing System นะคะพร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งกรมท่าอากาศยานกรมทหารราบที่8นะคะค่ายสิหราชเดชชัยและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเกี่ยวกับภารกิจ

และแนวทางการพัฒนาระบบการบินในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศณท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นอันนี้ก็เพื่อฟังปัญหาความคิดเห็นนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลหลังจากนั้นไปไหนต่อนะคะท่านก็ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นและหอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่นเพื่อที่จะรับฟังปัญหารวมไปถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่คุณผู้ฟังคะการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนี่ค่ะและระบบการบินในภูมิภาคนี่คือถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะเพื่อที่จะยกระดับโครงข่ายคมนาคมของประเทศด้วยให้ขอนแก่นมีการบินที่สะดวกสบายปลอดภัยใครไปมานะแขกไปไทยมาท่องเที่ยวหรือบินปลอดภัยสะดวกสบายนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกเนาะในการเดินทางเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวในอีสานในขอนแก่นด้วยค่ะรวมถึงกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนเห็นไหมล่ะว่าขอนแก่นเราเนี่ยทำไม่ธรรมดานะจะเป็นเมืองที่ว่าเป็นเมืองเป็นเมืองที่เจริญมากเลยแต่พื้นที่หรือแม้กระทั่งการจราจรอาจจะเจริญเติบโตไม่ทันนะอย่างที่ว่าไปเราอยากมีเวทมนต์เสกคาถาอะไรดีล่ะไม่ให้รถติดอยากขยายถนนเนาะไม่ได้ดั่งใจนะไม่ใช่ว่าจะทำทันทีทันใดเพราะฉะนั้นนะการขับขี่ขับรถนะรถเพิ่มขึ้นทุกวันถนนหนทางคือไม่ได้เพิ่มทุกวันทันอกทันใจดังนั้นเราก็ต้องอย่างว่าเลยนะคะมีน้ำใจค่ะในการขับขี่การเดินทางไปต่องานเพลงนี้นะมุ่นซื้อโหดสาวแล้วกันฝนตกแล้วหรือยังหลายพื้นที่นะคะบอกครึ้มฟ้าครึ้มฝนตอนนี้ขอนแก่นยังไม่ตกนะคะแต่ครึ้มๆกันอยู่นะงานเพลงนี้อยากเป็นเขยลาวคู่แฝด OA ค่ะ

0: หูประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและกับผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: 10:38 ใกล้เที่ยงกันแล้วนะคะบางท่านก็ทานข้าวเที่ยงเนาะมื้อเช้ามื้อเที่ยงอย่างเงี้ยนะคะขับขี่ขับรถก็พึงระวังค่ะฝนเริ่มโปรยปรายกันแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้ทำให้หลับในได้นะใครที่เรียกว่าร่างกายต้องผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะทำให้การขับขี่ขับรถนะคะอาจจะเบลอๆคือขาดสติได้ฟังค่ะอาจจะหลุดนะในช่วงเสี้ยววินาทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวหานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก้มเงยก้มเงยเนาะอันนี้ขับรถยนต์เราไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะต้องระวังนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรประมาทในการขับขี่รถนะคะมองซ้ายแลขวาดีก็แล้วกันมีงานเพลงนี้ที่ทักทายเข้ามาของคุณฝนธนสุนทรพี่ชายชั่วคราวค่ะ

0: พิเศษเลยนะสำหรับแถวเมืองพลกันด้วยเนาะใครที่ติดตามกันตลอดเลยในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะกับขี่ขับรถระมัดระวังนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราทักทายกันนะหลายท่านเลยนะคะบอกว่าโอ้กำลังฝนกำลังตกนะคะฝนกำลังตกแล้วเนาะคุณอธิราชมายุรวาทนะบอกวันนี้มาเช็คสภาพรถนะคะอยู่น่าจะอยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วระบบล้อนี่คือด้านหน้าผิดปกตินี่ต้องเช็คนะคะแล้วเรายังเดินทางยังใช้ยานพาหนะคู่ใจนี่แหละเนาะไปไหนด้วยกันนี่เราก็ต้องปลอดภัยไปด้วยนะคะพี่โทชัยพรหมนัสนะคะบอกขอเพลงนครโคราชเดี๋ยวจัดให้นะคะที่สตึกบอกฝนตกนะคะขอนแก่นก็นี่ค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่ตกทุกวันแต่ส่วนใหญ่บางคนบอกว่าฝนนี่จะตกช่วงเด็กเลิกเรียนช่วงเวลาที่กำลังใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนนะคะอย่างที่ว่าไปค่ะตุนเสบียงไว้นะในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำสะอาดนี่แหละค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวหรือไม่ก็อาหารเนาะเพราะว่าขับรถนี่คือเหนื่อยนะเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ต้องใช้เรื่องของสติสมาธิสายตานะคะไม่พอสภาพรถก็ต้องโอเคพร้อมบวกไปด้วยกันนะถึงจะเรียกว่ามั่นใจในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะใครที่อยู่ตรงถนนหนทางนะตอนนี้ในตัวเมืองบอกว่ารถเริ่มติดเป็นช่วงๆนะวันนี้วันศุกร์นะคะอย่างไรก็ตามก็ให้ทุกท่านใจเย็นๆนะคะในการเดินทางค่ะชิวๆกันไปนะสบายๆนะคะก็นำสาระที่ทุกท่านทราบกันดีเป็นกฎระเบียบพื้นฐานเรานำมาฝากย้ำในช่วงเวลานี้นะคะการขับขี่ขับรถจะปลอดภัยไม่อะไรเลยนะคะเอาง่ายๆเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะขับอย่างระมัดระวังนะเริ่มจากพฤติกรรมของทุกท่านค่ะแล้วต่างคนต่างแบบเคารพกฎระเบียบไม่ขับเร็วนะคะไม่ประมาทไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดรับรองเลยนะคะว่าจะให้รถติดขนาดไหนถนนหนทางอิลุกคลุกคลักขนาดไหนถนนแคบขนาดไหนก็เอาอยู่เชื่อไหมถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมีน้ำใจไม่ขับเร็วชะลอหยุดให้คนที่เขาอาจจะมาก่อนหรือเดินทางเท้าไปอย่างปลอดภัยเหล่านี้เป็นต้นทำไมจะไม่ปลอดภัยล่ะคะถ้าพฤติกรรมแต่ละท่านเนาะต่างคนต่างแบบเซฟตนเองนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยในการขับขี่ถึงแม้จะเป็นแบบติดขนาดไหนฉันก็ผ่านไปได้อย่างเงี้ยนะมีเซอร์ที่บอกฟังวันนี้ชัดเจนดีนะคะแถวบ้านต้นเนาะคุณบนสวรรค์บางแดดนะคะฟังอยู่นะครับขอบคุณนะคะเอาละฟังสปอร์ตดีๆนะคะพรบรวมไปถึงคอปพอนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านพิจารณาเรื่องของการที่จะทำประกันในระหว่างที่เราแบบขับขี่รถไปเผื่ออุบัติเหตุขึ้นมาหรือมีอุบัติเหตุเงี้ยใครจะช่วยคุ้มภัยเรานะคะมีประกันกันแล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆกันค่ะ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: จนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันข้อปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: สุดท้ายนะสำหรับในสัปดาห์นี้กับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมแจกลดอุบัติเหตุให้ทุกท่านขับขี่ขับรถระมัดระวังขับดีๆกันแล้วกันจิรพรมั่งคั่งขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะติดตามทุกช่องทางท่านบอกว่าฟังควบคู่ไปกับ Facebook Live ด้วยนะคะFM 99.50 MHz ค่ะหรือบางท่านติดตาม AM 621 kHz นะคะรายการดีๆมีคุณภาพภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นอัจฉริยะมงคลีหลายท่านค่ะกำลังนี่ฝ่าฝนอยู่นะคะพึงระวังนะการเดินทางหรือจะหาของป่าขึ้นเขาลงห้วยนะคะทำการเกษตรก็เช่นเดียวกันค่ะฝนมาต้องรีบหลบในจุดที่ปลอดภัยขับขี่ขับรถก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเช่นเดียวกันนอนผีเสื้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม
3: ่คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันรายได้ที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
2: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ4ถึง21มิถุนายนนี้ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ได้ยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
5: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ DP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
7: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับ1จากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
6: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาว คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
8: ายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1/2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟ้าถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
9: นายชัชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contact กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
11: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
11: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสุภธีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระยะ 23.65ด้วยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้ามาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
13: นายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปณิตาสถานไปพบเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่า วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
14: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันแต่อีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเพราะจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
13: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
10: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมื
16: เอื้อประโยชน์ให้ใคร
17: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การโพสต์ประมูลเนี่ยจริงแล้วในงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
16: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
18: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
18: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
1: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป 2-3 เซต 14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 14:00 นแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาร่าวีสิงทุก 2-0 เกม 21-17 21-15 ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวเปียนเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม18-21 21-6 และ 21-12 พักสู่รอบผลรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับไร่เป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 24-22 พักรอบผลรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day ในมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยะโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม 13-0 และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา 5-0 ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี 4-3 โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด 2-1 และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 6-4 หลังเสมอกันในเวลา 2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถาน หวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
20: ทุกคนที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
19: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
21: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี้ยจะมีการเกิดขึ้น
19: ทัพกรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑารายการใหญ่ไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับ1ของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
22: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ป เป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50

0: โอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-534-7533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.และสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวลน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลง มวล

0: ำอุ่นจึงไหลย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2525ถึง2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2540ถึง2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง2ถึง5องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญรีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหากไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: เป็น 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศทีมไทย
1: FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะสาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111-77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่ 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
11: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะ

สบายดีทวนนาพี่น้องชาวประชาที่หันมาฟังเสียงสักไลในมือนี้สวัสดีครับพี่น้องผมสักชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมันเป็ดเขตหนึ่งครับสลอมนีรายการเสียงชุมชนคนอีสานผมมาวันศุกร์ที่1นะครับวันศุกร์แรกของอาทิตย์และวันศุกร์ที่2ของอาทิตย์นะครับแต่ว่ารายการเสียงชุมชนคนอีสานของเฮานี่มีนะครับมีทุกมื้อนะครับช่วงตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับโดยประมาณนะครับนี่คือรายการดีๆของเฮานะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับผอ.สวท.ขอนแก่นนะครับอัจฉริยามังธานีนะครับขอขอบคุณประธานชมรมเสียงชุมชนคนอีสานนะครับรองศาสตราจารย์สงเงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางด้านช่างเทคนิคนะครับที่ดูแลรายการของเฮานะครับสำหรับรายการของเฮาเนี่ยนะครับมื้อนี้ก็สิแสดงความยินดีกับพี่กับน้องชาวขุดของเฮาเนาะนะครับกับทั้ง2นะครับ2วัดคือวัดหนองแวงกับวัดหนองแวงพระอารามหลวงกับวัดป่าแสงอรุณนะครับวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ของพวกเราเมืองชาวเมืองขอนแก่นนี่แหละครับนะครับแต่ก่อนท่านก็ดำรงสมณศักดิ์ของท่านก็เป็นพระเทพวิสุทธิคุณนะครับสำหรับมาได้รับใบเมื่อวันที่3เมื่อนี้วันที่4วันที่5นะครับเป็นจากพระเทพวิสุทธิคุณนะครับเป็นพระธรรมวชิรสารเมธีศีศาสนภาระวิภูสิทธิวิจิตธรรมกถาสาธกตีปิฎกคุณากรมหาคณิสรบวรสังคารามคามะวสีนะครับสถิตณวัดหนองแวงพระรามหลวงจังหวัดขอนแก่นของเฮานะครับเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกียรติและเป็นศรีชาวจังหวัดขอนแก่นของเฮานะครับที่ส่งมาให้ผมก็เป็นผู้ที่นำมาเผยแผ่กับทางรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะโทรเข้ามาทางรายการเฮาสามารถเบิ่งได้นะครับบ่ว่าสิทาง Facebook นะครับทาง Facebook ก็สวท.ขอนแก่นนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าอาจจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะครับคุยกันกับเบอร์043236726นะครับนี่นะครับสำหรับวัดหนองแวงวัดหนองแวงนะครับวัดหนองแวงพระรามหลวงนะครับเดี๋ยวมือใดเพิ่นสิสมโภชหรือว่าเพิ่นสิฉลองนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาบอกพี่น้องฟังสำหรับวัดหนองแวงของเรานะครับวัดหนองแวงก็มีทั้งโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดหนองแวงทันทีลูกหลานไปเรียนหนังสือช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเราเรียนเนาะนะครับเปิดเทอมใหม่นะครับทางวัดหนองแวงและก็การสมโภชมืออื่นวันที่6นะครับมืออื่นวันที่6เป็นต้นไปนะครับถือว่าเป็นการสมโภชวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงนะครับทรงข่าวมาให้คุณพ่อปอฉลาดน้อยนะครับถือว่าเป็นนักดนตรีศิลปินเขาร่วมนะครับดนตรีศิลปินนักดนตรีนางรำมากกว่า500ชีวิตเลยผู้ใดต้องการอยากไปร่วมสมโภชวัดป่าแสงลุ่มได้ยกฐานะเป็นวัดพระรามหลวงเนี่ยนะครับอันนี้ก็อันนึงทั้งนั้นพระพุทธศาสนาทั้งนั้นการศึกษาของเฮาเนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยขอเชิญชมมหกรรมโปงลางอีสานวันที่6ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับท่านที่ต้องการอยากจะไปร่วมนะครับบ่ว่าศิลปินนักดนตรีนักร่ำมากกว่า500ชีวิตนะครับบริเวณหน้าสิมอีสานวัดป่าแสงลุมพระรามหลวงตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบ่ว่าสิเป็นคุณพ่อปอฉลาดหน่อยส่งเสริมนะครับดร.ชวินวรรณดำเนินดร.ราตรีศรีวิไลนะครับมากันอย่างสนุกสนานนะครับท่านอยากจะไปกระทบไหลหรือว่าอยากจะไปร่วมถ่ายรูปตัวสมือนี่ไปได้เด้ผมมักผมแต่แก่หน่อยผมก็ยังไม่เปิดเบิ่งเราอยู่ในว่าคุณพ่อปอฉลาดหน่อยส่งเสริมนี่นะครับบนคิดว่า
จะได้มีโอกาสได้มานั่งคุยนั่งหวอนกันคุณพ่อปอฉลาดหน่อยส่งเสริมนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปไปทางบวนย่ามไหนนะครับมอลำปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับอยู่บันอันอยู่แถวบันมันหัวสะพานนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ผ่านไปตลอดอยู่นะครับเห็นย่ามไหนคือถอดมอลำแต่ว่าได้มาได้หูจักกับเพิ่นอยู่ตอนเพิ่นอยู่ขอนแก่นนี่แหละครับได้มาได้ชูจักกันหลายนะอันนี้ก็อีกพอหนึ่งก็คือพอปอฉลาดหน่อยแล้วก็คุณแม่ชวีวันดำเนินนี่นะครับคุณแม่ก็สวยว่าสร้างนะครับสวยว่าสร้างงามนะครับเป็นแม่แถบย่ำขึ้นล่ำขึ้นฟ้อนมื้อนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับชาวเราชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับมีการสมโพธิแล้วก็มีระดับศิลปินทั้งภาคอีสานว่าสิเป็นคุณแม่ชวีวันดำเนินแล้วก็ดร.ราตรีศรีวิไลอันนี้ดร.ราตรีศรีวิไลเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกันหลายเทื่อหลายต่อหลายที่เพิ่นบอกว่าสิเพิ่นบอกว่าเพิ่นเลี้ยนล่ำมาแต่น้อยไหมครับเลี้ยนล่ำมาแต่น้อยเลี้ยนล่ำมาแต่น้อยเลยนะครับอยู่ตั้งแต่กับมอล่ำผมเลยว่าเออมื้อนี้เฮามาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสิดีบ่นะครับผมก็เลยของผมเนี่ยช่วงของผมเนี่ยเป็นช่วงของเรียวกับเรื่องของการศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษาเนาะนะครับศิลปวัฒนธรรมไปช่วงที่2นะครับช่วงที่2กับศิลปวัฒนธรรมประเภทนี้เดี๋ยวสิเว้าบุญไฟเดือน6ให้ฟังเดี๋ยวช่วงที่2นะครับช่วงนี้ก็เลยมาเว้าฟังเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพี่น้องนะครับทางด้านการศึกษาของคุณแม่ราตรีนี่ผมก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังเนาะคุณแม่ราตรีเพิ่นมาเว้าฟังนะครับเกี่ยวกับการศึกษาผมก็เลยเอาหลักเงาการว่างหลักทางการศึกษานะครับแต่กิจกรนี่สิบ่มีคนเฮ็ดเด้เกี่ยวกับมอลำมอลำแม่ราตรีนี่เป็นมอลำก่อนเนาะมอลำครูนะครับทุกมื้อนี่คนที่เรียนมอลำก่อนมอลำครูนี่ก็หลายบ่ว่าสิเป็นน้องที่น้องเกิดใหม่ใหญ่รุ่นกระดำนะครับที่หลายๆคณะหลายๆวงนะครับไปเล่นไปทำการแสดงไปทำการแสดงแล้วก็มีการไล่สดพร้อมแล้วก็มาเอาเทปมาออกรายการคนติดตามหลายนะครับนี่ก็ถือว่าถ้าเป็นก้อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักปี2020 2520ต่ำลงไปกว่านั้นถ้าไว้ผู้ใดเลี้ยนหลอกเลี้ยนล่ำปุ๊บนี่ถือสิหาไปหาอยู่หากินยังไงล่ะนะครับไปเลี้ยนฟ้อนเลี้ยนล่ำเพิ่นว่านะแต่ทุกมือนี่บ่ว่าแล้วครับเลี้ยนฟ้อนเลี้ยนล่ำเลี้ยนการแสดงโอ้ยนะครับตั้งแต่เงินหนาห้านก็พอแห้งแล้วตั้งแต่ค่าจ้างก็เป็นแสนนะครับฉะนั้นแล้วผมว่าทั้งด้านการแสดงผู้ใดที่ต้องการอยากแสดงนะครับมีการแสดงกับมีการว่างรากฐานนะครับเพราะว่าแม่ละตีเพิ่นก็บอกว่าประเภทเรื่องล่ำเรื่องก่อนเรื่องล่ำนี่เพิ่นแต่งเพิ่นเว้าได้เป็นหมอล่ำเลยเด้ฉะนั้นแล้วผมก็เลยไปหาการศึกษาการว่างรากฐานการศึกษาไม่พี่น้องได้ฟังเพิ่นก็เลยบอกว่าแบ่งออกเป็นเกตช่วงสำคัญสำคัญของคนจีระนั่มไปใช้ในชีวิตในด้านการศึกษานะครับช่วงแรกเป็นการว่างรากฐานของการศึกษาของชีวิตนะก็คือการศึกษากับเด็กตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อ้วะเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงประถมการศึกษาเป้าหมายคือการสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้เด้นะท่านที่ต้องการอยากจะสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ก็เริ่มปลูกฝังแต่น้อยนะครับปลูกฝังแต่ว่าทุกมือนี่ก็โอ้ยเนาะยากเนาะทุกเพราะว่าสิไปออกพระมาหากินนะครับสิไปออกพระมาหากินแน่ที่ไปเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดการในงานแน่สิให้มาอ่านหนังสือให้ลูกเบิ่งก็สมัญญาแท้ผู้ละคนก็เอาสิริอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าที่จริงนี่ถ้าสร้างนิสัยละการอ่านนะครับสร้างนิสัยมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีการรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพบุคคลที่มีพระคุณนี่ล่ะเป็นการฝึกนะครับฝึกแล้วก็ฮู้จักฝึกการวิเคราะห์นะครับเอ๊ะมันเป็นหยังมันจังแต่ยังเป็นจังซี่นะครับแล้วฮู้จักออมเงินแต่หน่อยนะครับหน่อยผมก็เฮ็ดเป็นกระปุกไว้เด้นะครับเพราะว่าผมถ้าแป้งกระป๋องนะครับแป้งกระป๋องพลาสติกนะผมก็เปิดออกผมก็เฮ็ดเป็นช่องนะครับเฮ็ดเป็นออมสินผมว่าถ้าไป
ไปเหตุการณ์ที่งานมากมันเกือบไปสื่อของนุ่นนี่นั่นมันก็สิมีต่างทอดมาเนาะมันก็สิมีแบ่งย่อยมานะครับก็มีเหรียญมานะครับผมก็เก็บไว้นะครับโอ้เต็มกระปุกก็ได้เป็นได้หลายบาทอยู่เลยครับนะครับนี่คือการหุ้นจากการออมนะครับเป็นการฝึกทักษะการอ่านนะครับการคิดเลขนะครับเป็นการกล้าแสดงออกและการทำงานร่วมกับผู้อื่นนี่คือทักษะอันข้อแรกนะครับคือการวางหลักฐานของการมีการศึกษาที่ดีนะครับถือว่าเรื่องนี้เป็นการฝึกนะครับฝึกอ่านมันคืออ่านออกเสียงนะครับเด้อผมว่าอ่านออกเสียงก็ดีเลยแต่ว่ามันจะไปหนวกหูผู้อื่นในยังหน่อยได้อยู่ใกล้ๆถ้าอ่านออกเสียงก็ไปอยู่ผู้เดียวเด้อแต่ว่ามันคือการอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงอยู่ในใจก็ดีอย่างนี้ครับคือหมายว่าอ่านดังอ่านอยู่ในใจดังนะมันเป็นการออกเสียงแต่ว่ามันก็หัดออกควบกรรมให้ถูกต้องนะครับมันไม่หลายสำเนียงที่สำเนียงภาษาไทยเฮาภาษาอีสานเฮาไปวัดย่าไปว่าเป็นภาษาไทยมันก็ออกบ่ค่อยชัดอย่างบ้านเฮายกตัวอย่างง่ายๆก็คือขอนแก่นนี่แหละขอนแก่นเนี่ยนะครับปกติมันก็ต้องเป็นขอนแก่นแม่นบ่ขอนแก่นกอไก่นี่นะครับเป็นขอนแก่นแต่ว่าก็ยังคนก็ยังเว้าบ่ค่อยได้นะครับแต่ต้องฝึกต้องผ่านการฝึกนี่แหละเป็นทักษะนะครับทักษะสกิลนี่แหละครับก็คือการอ่านออกเสียงบันทึกการเก็บการออมของคุณจักเด็กคิดเลขเด้นะครับคิดเลขนะครับนี่ก็คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือในระดับมัธยมต้นมาที่นี่เพราะว่ามัธยมมีเสียงของสองมัธยมเนาะนะเรียนตั้งแต่ป.1จนถึงป.6แล้วก็มัธยมต้นก็คือม.1จนถึงม.3นะครับก็คือค้นหาความถนัดของเจ้าของนะครับค้นหาความถนัดของเจ้าของกับค้นหาแบบไหนบางคนนี่โอ้ผมจักสิถนัดแนวใดผมก็บ่ฮู้เลยงมเศร้าเป็นเป็ดไปเลยซะบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้นะครับคือบางทีง่ายๆครับเขาไปเรียนเมืองก่อนว่าเขาเรียนภาษาไทยเป็นยังไงแน่คณิตศาสตร์เป็นยังไงแน่นะครับวิทยาศาสตร์เป็นยังไงแน่ภาษาอังกฤษเป็นยังไงแน่แล้วก็พวกวิชาเทคโนโลยีและการบ้านการเลื่อนห้องนะวิชาพวกนี้นะครับเขาเก่งบ่เขาเก่งบางคนเนี่ยอาจจะเก่งไปนั่นช่างนะครับสร้างก็จะมีสายสร้างนี่สร้างออกแบบสร้างวาดเขียนสร้างเสื่อมสร้างวิทยุโทรทัศน์ตัวมือนี่ก็ได้เนาะนะครับพวกเทคโนโลยีทั้งโลกเทคโนโลยีดิจิตอลนั่นเองสินะครับนี่ก็ลองขึ้นเบิ่งว่าเขาไปลองหาเบิ่งเขาอยู่กับอันไหนมีความสุขนะครับอยู่อันไหนก็มีความสุขอยู่อันไหนก็เป็นบางคนบ่น่าเชื่อว่าหลานผมนี่แหละนะครับเขาสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ที่หนึ่งตลอดแล้วก็ตอนนี้เรียนเอกวิทย์เอกคณิตศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์จบแล้วเป็นคู่แล้วนะครับผมว่าเรียนคณิตศาสตร์เรียนเป็นพวกมูนี่นี่เกี่ยวกับพวกกฎหมายพวกนิติศาสตร์พวกภาษาจริงสิผมก็ยังงงอยู่ว่าเขามีความสุขแดงไหนแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขนะครับเขามีความสุขเขาก็เลยเอาความสุขพวกมูนี่มาพัฒนาตัวเจ้าของหาเจ้าของคนหาเจ้าของเพราะคนหาเห็นแล้วมันก็ต้องนำไปฝึกครับไปฝึกก็คือการอย่างภาษาไทยเสียมันก็จะมีภาษาไทยครับเสพผ้าการแต่งการเขียนการลิไลข้าวหลายอย่างเนาะนะครับแล้วก็ฝึกบางคนนี่ฝึกการเว้าการเขียนเนี่ยการพูดอย่างการพูดเนี่ยพูดในที่สาธารณะนะครับนี่แหละครับก็คืออย่างนึงแล้วก็อาจจะเป็นมักเขียนงานร่วมกับผู้อื่นการจัดกิจกรรมการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมนี่แหละครับที่มันเสียแต่เฮาฮู้ว่าเฮาชอบอะไรนะครับเก่งทั้งด้านไหนแล้วก็อยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยอันนี้อันนึงนะครับถือว่าเป็นขั้นที่สองพ่อขั้นที่สามมานะครับก็คือขั้นที่อยู่ในระดับมัธยมปลายและบางคนอาจจะจบมัธยมต้นแล้วอาจจะไปต่อสายสามัญอาจจะไปต่อสายวิชาชีพเพราะว่ามันสิศึกษาง่ายเป็นจบไปแล้วมีโอกาสในเฮ็ดงานหรือว่าผู้ลงคนก็อาจจะแปลว่ามีพี่น้องหลายคนเป็นลูกคนแรกหรือว่าผู้ลงคนบ่สามารถที่มาเรียนสายสามัญได้ผมเบนเข็มไปทางสายอาชีพดีกว่านะครับผมก็เห็นนะครับพวกหลายคนที่เป็นระดับรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการนะครับก็ไปจากสายวิชาชีพพอสายวิชาชีพนะพ่อจบปวช.ปวส.พอไปเห็นงานแล้วปุ๊บนี่เขาพัฒนาสามารถเรียนสายสามัญได้ไปปองก็สุดช่วงนึงนะเขาเอิ้นว่าปองเขาเอิ้นว่าเรียนรู้นะครับ
ไปปองเอาช่วงอายุหลายแล้ววัดเลี้ยงสายสามัญก็เลี้ยงง่ายๆว่าซั่นนะครับผมไปนั่งสองแล้วเขาก็เลยไปเลี้ยงต่อไปเลี้ยงตีกลับมาบรรจุในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับได้เป็นระดับรองระดับหัวหน้าเกิดขึ้นได้หลายอยู่ครับอันนี้ปุ๊บระดับอันมัธยมปลายนี่ก็คือการเลือกเส้นทางอ่ะเด้วันนี้เลือกเส้นทางแล้วว่าสิไปศึกษาด้านไหนสายอาชีพมันเหมาะทางด้านไหนนะครับเก่งบ่ศึกษาเพิ่มเติมบ่ทั้งด้านภาษาอังกฤษทั้งด้านคอมพิวเตอร์หรือว่า AI และทั้งด้านการเงินส่วนบุคคลนี่ก็ต้องมีนะครับเพราะว่าการศึกษาทุกมือนี่ฟรีมันก็หลายแต่ว่าถ้าฟรีแล้วมันก็ต้องมีบางทุกเมืองไปลงกลกดเขาฟรีแล้วนะครับใส่ไปใส่มารู้สึกว่าชินแล้วติดแล้วเขาบอกว่ากดต่อไปคุณต้องจ่ายตังค์นี่หลายเด้ครับทุกมือนี่ออนไลน์นี่หลายผมก็มีหลายอยู่ที่ผมใส่ไปนี่ที่แอปฟรีใส่ไปใส่มาต้องเสียเงินนะครับลำดับที่4ครับลำดับที่4คือระดับปวส.หรือปริญญาตรีเนี่ยครับเนี่ยคือระดับนี่คือระดับนี้ต้องตั้งใจเรียนต้องใจตั้งใจฝึกงานต้องทำร่วมกิจกรรมแล้วก็สร้างเครือข่ายรู้จักการฝึกการทำแล้วก็ฝึกเขียนงานร่วมกับผู้อื่นในนี้นะครับระดับนี้เนาะคือการเชี่ยวหาความเชี่ยวชาญสร้างความเชี่ยวชาญตั้งแต่ระดับปริญญาตรีนะครับเขาบอกว่าเด็กน้อยไทยนี่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีนี่ถ้าคู่ว่ามาอย่างนี้เสื้อมดครับพี่น้องเสื้อ เห็นคู่หายใจดังเดียวนี่ก็สิหายใจทางเดียวกันนี่บางเทื่อก็ได้เนาะนะครับเสื้อนะครับการศึกษาไทยสิเป็นอย่างสินะครับแต่ว่าถ้าระดับปริญญาโทนี่เริ่มเห็นงานของเจ้าของเองอ่ะดินะครับบ่เสื้อคู่กับบ่เสื้อปืนกับบ่เสื้อพ่อเสื้อเจ้าของพ่อเจ้าของได้เฮ็ดวิจัยได้เฮ็ดนั่นนี่มานะนะครับเสื้อเจ้าของนี่บัดนี้แต่ว่าระดับปริญญาเอกบัดนี้เป็นเสื้อไสยศาสตร์พี่น้องอันนี้ว่าให้เป็นเที่ยวสนุกสนานกันนะครับผู้อื่นเขาบอกมาผมก็บอกพี่น้องฟังเป็นเรื่องสนุกแต่ว่าการศึกษามันก็ยังเกิดขึ้นกับความตั้งใจเนาะพี่น้องเนาะบ่สิเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับถ้าเขามีความตั้งใจที่อยากนำการศึกษามาเพื่อเป็นการเผยแพร่เพื่อนำความรู้มาให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านเฮือนบ้านเฮาที่อยู่ชุมชนเฮาที่อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมันนี่ช่วงที่5ช่วงที่ระหว่างเรียนในการสร้างประสบการณ์พี่น้องเด้อนี่ละช่วงนี้สำคัญมากๆเลยช่วงคือการฝึกงานช่วงเฮ็ดงานเป็นการทดลองงานเป็นการฝึกแบบหลายๆแบบนะครับบ่สิเป็นการทำงานแบบพาร์ทไทม์แน่นะครับผมนี่ก็เคยเป็นนะครับเป็นพาร์ทไทม์ไปพาร์ทไทม์กับไปขับรถรับจ้างนะครับก็หลายๆคนพักพวกเพื่อนฝูงก็ไปเฮ็ดงานอยู่น้ำร้านเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็มีทำงานในอันพวกร้านสะดวกซื้อพวกนี้ก็มีแต่ของผมผัดพอมีข้อมูลเกี่ยวกับขับรถนะครับผมก็เลยไปขับรถรับจ้างเพราะว่าผมขับย้ำคืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานอิสระที่บ่ต้องไปขึ้นกับไผขึ้นอยากไปก็ไปขึ้นบ่อยากไปอยากพักเพราะว่ามีเลี่ยนหลายกับบ่ไปจังซี่นะอันนี้ก็ถือว่าเพราะว่าผมเป็นคนมากอิสระนะครับแล้วก็สุดท้ายเกือบสุดท้ายนะครับช่วงที่6เตรียมตัวก่อนจบได้บัดนี้ก่อนสิจบเด้นะครับต้องเตรียมเด้เพราะว่าสิไปสมัครงานมองหันมองนี้อยากมาสมัครงานสวทขอนแก่นนะครับเป็นสร้างเทคนิคหรือว่าสิบ้านสมัครเป็นผู้สื่อข่าวจริงเสียถ้าเพิ่นเกิดสอบสมัครมานะครับเพราะต้องมีเรซูเม่นะครับประวัติของเฮานะครับพอมีเรซูเม่แล้วนะครับเพิ่นจะได้ยิงเสือเฮาต้องมีพอร์ตโฟลิโอนะครับเนี่ยเก็บผลงานสะสมไว้เอามาเปิดเพิ่นเบิ่งว่านี่เฮาเคยเฮ็ดจังซั่นจังซี่แล้วก็ใบประกาศนะครับหรือว่าท่านสคริปต์นะครับแล้วก็ผลงานจริงที่เคยเฮ็ดมานะครับยังเคยจัดรายการนี่สิเฮาก็ลองอัดรายการมาแล้วก็สถานที่ที่เฮาเคยจัดเคยหาดเคยเฮ็ดนั่นนี่มาอยู่หม่องไหนจังซี่และก็สุดท้ายก็คือมีเครือข่ายเด้อนะครับนะครับนกไม่มีขนคนไม่มีพวกเขาเอิ้นนะมันสิบินขึ้นสูงบ่ได้คนกับบ่มีพวกบ่มีหมู่นะครับหรือบ่มีการศึกษามันก็ไปสูงบ่ได้นะครับอันสุดท้ายครับหลังจากการเรียนจบและมีงานทำนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเด้อเว้นว่าเอ้ยจบแล้วบ่มีหยังหรอกเฮ็ดงานอย่างเดียวผู้ลงคนได้เฮ็ดงานแล้วดีใจหลายนะครับไปเศร้าก็เมาแรงก็เมานะครับ
สิ้นเดือนมาแหงเมาหลายกว่าเก่าอีกจังซี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่พัฒนานะครับต้องเฮาต้องพัฒนาตัวเองตลอดมีงานประจําแล้วก็มีต้องมีทํางานเสริมนะครับมีการเสริมเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็เพื่อการศึกษาต่อบางคนศึกษาต่อเด้เหตุการณ์ในงานบางคนก็เฮ็ดงานมาในระดับนึงก็ไปเรียนต่อบางคนปวช.แล้วก็ไปเรียนต่อปวส.บางคนปวส.ไปเรียนปริญญาตรีผู้เรียนปริญญาตรีไปเรียนโทปริญญาเอกไปอย่างเงี้ยนะครับนะบางคนถึงไปเรียนไปย่างสูงขนาดบ่ได้ไปคู่สอนนะครับเพื่อการพัฒนางานตัวมือนี่นะครับนะนี่ครับกับเกี่ยวกับการทำงานเด้อนะครับเพิ่นก็แบ่งออกเป็นแบบ70 20 3 70 20 10นะครับเนี่ยวิธีการการเฮ็ดงานในหลักการของมันก็คือเรียนรู้จากการทำงานจริง 70% นะครับเรียนรู้จากการเชี่ยวชาญ 20% แล้วก็เรียนรู้จากห้องเรียนแล้วก็หนังสือเนี่ยนะครับ 10% เท่านั้นเลยพี่น้องนี่ครับช่วงนี้ก็ขอให้โมเกี่ยวเท่านั้นการศึกษาให้พี่น้องได้รับรู้เนาะนะครับเอ้าขอให้ฟังเพลงจาก2ผลงานเพลงเดี๋ยวเว้าเรื่องต่อครับวัฒนธรรมประเพณีกับบุญบั้งไฟรอบที่2นะครับ

มื่อนี้บ่ต้องกังวลหรอกครับนะครับอดีตที่ผ่านมาก็ค่อยมันผ่านไปนะตามที่เพลงของพี่สิริพรเอ๋ยนางฮ้อนี่ล่ะครับยันมีศาสตร์หน้าเฮ็ดศาสตร์นี้มันดีที่สุดผมว่าศาสตร์ที่แล้วก็คือเมื่อวานนี่ล่ะครับศาสตร์หน้าก็สิเป็นมื้ออื่นนี่ล่ะศาสตร์นี้ก็คือมื้อนี้ล่ะผมว่านะครับก็ถือว่าขอเฮ็ดนี่มันดีที่สุดแต่ล่ะครับมีเงินเป็นหมื่นล้านหรือเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะครับก็บ่สามารถได้ซื้ออดีตได้นะครับบ่สามารถซื้อว่านกลับมาได้นะแต่ว่ามื่นนนะครับมันบ่ทันมาถึงก็บ่ต้องกังวลมันหลายนะครับก็ขอเฮ็ดมื้อนี้ดีที่สุดของพี่นางสิริพรอําไพพงศ์นะครับมาเปิดเพลงพี่น้องได้ฟังเด้อนะครับเอาผู้ใดทั้งอยู่ทั้งบ้านนะครับฝนตกบ่หรือว่าฝ่าฝนเป็นยังไงแน่โทรมาครับ043 236726นะครับฟังทางรายการของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทางเสียงชุมชนคนอีสานนะครับก็ผมศักดิ์ชัยทิพย์รักษานะครับช่วงแรกที่ผมเล่าไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการวางแผนการที่ต้องการอยากจะให้การศึกษาดีๆมีอย่างแน่นะครับเกี่ยวกับการวางหลักฐานไว้มาบ่ว่าสิเป็นการวางหลักฐานตั้งแต่วัยเด็กนะครับคือการวางหลักฐานชีวิตตั้งแต่ปฐมปีที่1เป็นต้นมาแล้วก็หลักฐานช่วงที่2คือระดับมัธยมต้นนะครับหลักฐานช่วงที่3คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับระดับช่วงที่4ก็คือระดับปศหรือปริญญาตรีนะครับระดับที่5ก็คือระดับเรียนต้องสร้างประสบการณ์ในระหว่างการเรียนนะครับเฮ็ดฝึกทำงานนะครับถ้าไม่นักหาเวลาว่างหรือว่าช่วงพาร์ทไทม์ไปหารับจ็อบรับงานต่างๆแล้วก็ช่วงก่อนที่จะจบนะครับก่อนจบนี้ต้องมีเก็บเอกสารต่างๆวุฒิการศึกษาหรือว่าเรซูเม่เนี่ยนะครับพยายามเขียนฝึกการเขียนเรซูเม่นะครับเคยไปเฮ็ดงานอยู่มองหันมองนี้เขียนนะครับเขียนในแง่บวกเด้ออย่าเขียนนะครับแล้วก็เก็บผลงานของเจ้าของไปเป็นพอร์ตของเจ้าของนะครับพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็พวกใบประกาศต่างๆนะครับท่านสคริปต์แล้วก็อันที่จะได้ผลงานจริงๆก็คือการที่เรามีผลงานจริงนะครับไปเพิ่นเบิ่งนะครับหลังจากจบเหตุการณ์ให้งานแล้วก็มีช่วงเฮ็ดงานก็ต้องพัฒนาเจ้าของเสริมสร้างรายได้ให้เจ้าของได้มีความรู้อยู่ตลอดนะครับนี่คือช่วงในการทำงานนะครับช่วงการศึกษาตลอดชีวิตนะครับแบ่งไปตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยเกษียณนะครับหลังเกษียณแล้วก็เป็นเวลาเป็นของเรานะครับอยากมีอิสระนะครับอิสระแล้วนะครับเพราะว่าต้องเฮ็ดงานอะไรได้60ปีแล้วแต่ว่าทุกมื้อนี่คน60ปียังนุ่มๆอยู่นะครับเมื่อวานนี่ผมไปมีโอกาสได้พ่อครับอดีตอัยการนะครับเพิ่นอยู่อเมริกาเพิ่นมาเที่ยวกับภรรยาเพิ่นนะครับอายุ55ปีเพิ่นก็ออกจากอัยการแล้วเพิ่นก็มาเป็นทนายความนะครับผมเลยถามว่าบ่อยากเออร์ลี่ที่เพิ่นบอกว่าอยากจะเออร์ลี่แต่ไม่สามารถเออร์ลี่ได้เพราะว่ายังติดคดีอยู่ว่าซะคดีคือหมายว่าไปว่าควบให้เขานะครับเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกถามว่าผมบอกภาษาอังกฤษเก่งบ่ผมบอกภาษาอังกฤษกับพ่องูป่าเนี่ยล่ะอาศัยท่านเสลียดแปลนะครับก็คุยเขาได้เขาเข้าใจนะครับอันนี้ถือว่าเราก็ยังพัฒนาได้อยู่นะครับถือว่าช่วงนี้นะครับถือว่าจะอายุมากแล้วก็สามารถพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับวันนี้มาช่วงที่2มาบอกถึงบุญไฟเดือน6โอ้ผมไปนะครับวันอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยผมไปทั้งอีสานใต้เนาะแล่นไปตั้งแต่ทั้งลอยเอ็ดไปแล้วครับป๊าดนะครับแห่บุญบุญไฟนะครับบ้านเฮาก็มีโอกาสได้ไปเบิ่งอยู่แต่ว่าปีนี้บ่ได้ไปกับบันตำบลสำล้านนี่ครับอำเภอเมืองเขตอำเภอเมืองเฮานี่ล่ะครับอันนี้ก็จัดยิ่งใหญ่ปีนี้เพิ่นก็จัดยิ่งใหญ่เพิ่นจัดร่วมกันหลายตำบลนะครับตำบลบันคอตำบลสำล้านนนท่อนพวกเนี่ยนะครับถือว่าเพิ่นจัดร่วมกันนะถือว่ายิ่งใหญ่อยู่นะครับผมก็เลยว่าช่วงนี้เดือน6ผ่านไปเดือน6เดือน7นะครับก็ถือว่าเป็นบุญประจำปีของเฮาบุญร่วมกันนะครับเป็นบุญที่ร่วมกัน
ผู้ลงคนอยู่อีสานอยู่บ้านเฮาเนาะถ้าช่วงเดือน6มานี่ก็อยากกลับมาไถหน้าฮุดซั่นดินะครับมาไถมาวานมาตกกาไว้นะครับทางผมขับรถไปอยู่ข้างทางกับพะกล้าเข่ากล้ากับพยายามขึ้นหลายละแต่ว่านกนี่ก็หลายซะเหลือเกินพี่น้องเอ้ยนกหลายนะครับวิธีปราบนกปราบยังไงนะโทษมาบอกในเด้อผมเห็นแล้วโอ้น่าสงสารนะครับทั้งนกทั้งหลายช่วงนี้ก็สิฝนลงแน่ฝนห่ําแน่ก็ดีหรอกใครกว่าสิผู้วานในเฮ็ดหน้าวานไว้แล้วนี่ครับใหญ่แล้วกับน้ําแล้งน้ํานี้ผู้ลงคนก็มีน้ําบาดาลก็ใครแน่อยู่เด้นะครับบาดาลมันก็บ่ขึ้นน้ําฝนหรอกเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาอันนี้ก็ถือบุญบังไฟนะครับบุญเดือน6ผู้ลงคนเนี่ยก็พากันมาเล่นมามวนกันเกี่ยวกับเรื่องของบุญเดือน6นะครับพี่น้องเอ้ยถ้าเล่นแล้วบัดที่นี่ฝนตกแย่ๆลงมาเนี่ยนี่ช่วงนี้เป็นห่วงเป็นห่วงหลายก็คือช่วงผู้ลงคนไปกินไปดื่มเล่นหลายปีนึงเล่นเทื่อนึงก็เลยเล่นแห้งเล่นเล่นจนเมาบ่รู้เรื่องนะครับไปนอนยุ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนเนี่ยยุ่งไข้เลือดออกเด้อพี่น้องเด้อนะครับไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่เป็นตะย่านอยู่เป็นอันตรายตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเกี่ยวกับบุญบั้งไฟพอผู้ลงคนนี่เล่นเด้ตะกี้นี่เล่นมันก็บ่ปานใดเด้เพราะว่าน้ํามันบ่ค่อยมีสารเคมีทุกมื้อนี่น้ําเพิ่งน้ําจักว่าอีหยังเป็นอีหยังแน่มันก็เล่นมีบาดมีแผลแน่นะครับอันตรายแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นไวรัลอยู่กับทางนั้นโซเชียลบอกว่าสิเป็นทั้งไลน์ทั้งYouTube เนี่ยการล่ำมวยโบราณเห็นบ่อยู่ตะกะละสินนี่โอ้งามอีหลีงามนะครับเป็นล่ำมวยโบราณขึ้นฟีดเลยครับขึ้นหน้าฟีดเลยครับพี่น้องครับคือว่าเป็นเรื่องดีที่น่าสิส่งเสริมนะครับล่ำแบบมวยโบราณเล่นกันแบบมวนๆแบบพอดีนะครับผู้ลงคนยังใส่ระบบแบบเก่าอยู่เอาไปลูกตมเอาขี้ตมมาท่ากันนี่สินะนะครับมันชูมือนี่มันก็ค่อมสะอาดมาที่หนึ่งเพราะว่ามันโลกมันหลายนะครับแล้วก็ถ้าเล่นไปแล้วถ้าฝนตกแน่จังหน่อยแน่บัดนี้น้ำขังเนี่ยพี่น้องน้ำขังเพราะน้ำขังมันเกิดยุ่งในเด้ประเภทยุ่งไล่นะครับอันนี้ก็อันตรายก็อยากเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นไปได้ก็บ่อยากให้พี่น้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บล่ะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของบุญบังไฟแต่ว่าขันบุญบังไฟแล้วก็พยายามนี่เด้อเล่นแล้วนี่โอ้ยขยะหลายนะครับขยะเต็มอยู่ให้พยายาม3สอนะครับ3เก็บแน่นะครับเก็บบ้านเก็บเพื่อนเก็บวัดนะครับพ่อยังวันที่พ่อเรียนแล้วบ่เก็บเสื้อโลกก็ขึ้นได้ยุ่งก็ไปอาศัยได้เลยครับนะครับนี่เก็บบ้านเก็บวัดนะครับเพราะว่าเห็นให้มันโปร่งใสบ่มีมุมอับนะครับบ่เป็นที่พักของยุ่งไล่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรเฮ็ดเรียนแล้วก็รณรงค์เก็บซอยกันนะครับแล้วอันที่2คือเก็บขยะเด้บ่ว่าสิเป็นเศษแก้วเศษพลาสติกเศษโฟมใส่อาหารนี่นี่เพราะว่าถ้าฝนตกใส่นี่มันแทบโฟมสิใส่อาหารนี่นะครับขังน้ำขังหน่อยเอาจ่อยแจ๊ะนี่โอ้ยยุ่งนะครับยุ่งไล่หลายแท้ๆนะครับ

0: ต่ว่าร่องน้ำฝนกับบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับฝนที่บ่ทันตกบ่ทันสะล่างสังกะสีนะครับขี่นกขี่แมวเนี่ยนะครับให้มันล่างออกดีดีสักวันหรือว่าถ้าฝนตกมื้อนั้นฝนตกมื้อว่านเมื่อก่อนฝนตกมื้อนี้ฝนตกแห้งนะครับค่อยไปตรงเอาช่วงกลางๆฝนช่วงนี้ละช่วงกลางกับประมาณจักตกประมาณจัก20นาที30นาทีพุ่นล่ะค่อยไปล่องเอาน้ําฝนอันนี้ก็พอสิได้อยู่นะครับผมซื้อว่าน้ําใสอยู่บ้านผมก็ล่องไว้อยู่ล่องน้ําฝนไว้ใส่อย่างอื่นน่ะนะไว้หดพักแน่ไว้ซักเสื้อผ้าแน่จังซี่ก็ดีอยู่นะครับกับประหยัดน้ําอยู่เด้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเก็บน้ําบ่ปล่อยน้ําทิ่มนะครับแต่ว่าปล่อยน้ําทิ่มบ่สิเป็นยุ่งหลอกยุ่งไล่พี่น้องเอ้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นอันตรายเพราะว่ายุ่งไล่บ้านใดมีเล็กน้อยมีผู้สูงอายุนะครับมีเล็กน้อยน้อยมู้หูเด้ว่ายุ่งกัดบ่กัดมันอย่างเดียวมันกัดแท่งหลายมันคั่นแดงเป็นปามแดงนะครับต้องทายาหมองยาแมงมื้อนั้นแหละเล็กน้อยถ้าไปทายาหมองแห้งๆหลายมันก็เป็นนั่นแพ้ได้ทุกมื้อนี่แพ้หลายนะครับแพ้บางคนบ่เคยแพ้บ่มีอาการแพ้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะของแพ้นะครับเพราะอย่างว่าติเพราะว่าบ่มีโอกาสได้บ่ว่านี่ก็ยังได้คุยกันอยู่เด้พวกอันบ้านเฮาเนาะบ่ค่อยกินอาหารทะเลแต่ว่าเราพอไปอยู่เมืองนอกนะครับเขามีการตรวจหาสารที่มันแพ้นะเรากินอาหารทะเลไว้เมื่อวานนี่พอดีไปกินอาหารกันกับพอดีมีพี่ผู้นึงเพิ่นสั่งอาหารทะเลว่า2จาน3จานเราบ่ฮู้เราไปกินเราไปคีบตะเกียบคีบเราบ่เห็นกุ้งพอดีเราเลยบอกกินไม่ได้ไปซั่นว่านะครับจานมันแม่นตึกๆนะครับนี่ก็ถือว่าเรื่องของอาการแพ้นะครับนี่ละถ้าเล่นไปเล่นบุญบังฟองบังไฟเล่นหรือว่าถือยุ่งกัดนะครับเล่นบังไฟไปแพ้นั่นแพ้นี่ก็ถือว่าเป็นอาการแพ้ที่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเป็นเด็กน้อยหรือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับถ้าผู้สูงอายุนอนหรือว่าคนไข้ติดเตียงสินะครับบ่สามารถที่ช่วยเหลือเจ้าของได้บ่ไล่ยุ่งได้เด้ยุ่งกัดถ้าเป็นยุ่งไล่มีโอกาสจะเป็นไข้ระดอกเด้อครับเด้อเนี่ยครับถือว่าเป็นห่วงกันนะครับมาที่นี่อีกอันนึงอยากขอหาบ่อน้ําอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอันการศึกษานี่นะครับหรือว่าหาสอพี่น้องก่อนสิจากกันก็เลยมาบอกฟังเกี่ยวกับพวกที่ไปเล่นบุญนั่นบุญนี่นะครับหรือว่ามีการแสดงนั่นแสดงนี่อยากจะให้หาสออยู่นะครับหาสอนะครับแบ่งการสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะแล้วก็สร้างนิสัยนะครับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะช่วงนี้เพราะว่ากำจัดยุงไล่ซอยกันมอยยุงไล่แพนะครับมากัดพี่กันน้องกันลูกกันหลานเฮานะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็นำเรื่องมาบอกให้กับพี่น้องตามที่ได้รับมอบหมายคือสำหรับทั้งนั้นศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาเนาะพี่น้องเนาะนะครับรายการต่างๆนะครับทั้งด้านอื่นๆก็มีหลายท่านที่มาจัดรายการร่วมอยู่ช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงสำหรับวันนี้ก็โอกาสดีผมก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอาชิรยามังธานีนะครับแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์เหี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับแล้วก็ทางด้านช่างเทคนิคนะครับทางด้านผมศักดิ์ชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมันเป็ดนะครับไปละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สิโอลาเกบอดฮออายสิโอลาเก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันไทยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอาทรัพย์เอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภัยออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกันดิฉันแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
8: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศ
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
11: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
10: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
11: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
10: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
11: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
10: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
11: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
10: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
11: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
10: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
12: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็ดจังหวัดขอนแก่น
13: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
14: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
13: รถมีประกันหรือเปล่าพี
14: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
13: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะติดกฎหมาย
14: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้า นักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์นะคะในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่แต่อยู่ในอำเภอแม่อายค่ะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบสุดท้ายโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาวมุ่งหามาตรการกำหนดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและถัดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ไปจังหวัดพะเยากันบ้างค่ะผู้ว่าพะเยาค่ะก็ได้เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงสายดอกคำใต้เถิงค่ะหลังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับอนุญาตทำไม้เตรียมจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โค่นต้นไม้หวงห้ามในสัปดาห์หน้าเพื่อการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างตามกำหนดนั่นเองค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดแพร่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มปี2569ค่ะที่อาจจะเกิดในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงอีกช่วงหนึ่งของภาคเหนือเป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้ก็มีประเด็นของสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าของชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดสำหรับภาคเหนือที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่คุณรัชชากันต่อเลยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณทางภาคเหนือนะคะเดี๋ยวไปดูทางภาคกลางบ้างนะคะภาคกลางวันนี้นำหัวข้อข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันบ้างคะ
4: สวัสดีค่ะมาที่ภาคกลางกันนะคะภาคกลางวันนี้เรื่องของปภ.นะคะแนะเตรียมความพร้อมวิธีขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเมื่อฝนตกค่ะข่าวที่2จะเป็นเรื่องของการชี้แจงกรณีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและปรากฏพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือนำรถโฟวิลไปนะคะแล้วก็ไปจอดขวางนำทางและถ่ายภาพโดรนด้วยเดี๋ยวมาดูว่า ทางกรมอุทยานเขาจะชี้แจงกันอย่างไรนะคะรัฐมนตรีสุริยะเยือนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะติดตามสถานการณ์น้ำกำกับกรมชลประทานเดินหน้าเชิงรุกรับมือกับฤดูฝนและเอลนีโญนะคะส่วนช่วงของตัวภัยขยายประเด็นวันนี้ภาคกลางนำเรื่องของวันที่5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันแต่ละช่วงค่ะส่งกลับไปที่ภาคใต้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ทางภาคอีสานนะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะเร่งที่จะยกระดับค่ะคมนาคมขนส่งเพื่อความปลอดภัยทุกมิตินะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจราชการขอนแก่นค่ะติดตามแผนงานหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมทั้งมีการหารือแนวทางการติดตั้งระบบ ILS นะคะเพิ่มเที่ยวบินในประเทศแล้วก็หนุนการเดินทางการท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องของจังหวัดขอนแก่นค่ะโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะก็นำทีมแพทย์พยาบาลเข้าเยี่ยมขอโทษนะคะผู้ป่วยหลังจากที่ฉีดยาผิดแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหากผิดจริงก็จะต้องมีบทลงโทษด้วยนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยวันนี้นะคะมีประเด็นเรื่องของอำเภอตะกั่วป่าค่ะได้มีการติดตามเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมขังมีคลื่นลมแรงตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยยังคงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากผิวจราจรค่ะบริเวณหนองมูลตะกั่วนะคะจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเดินหน้าประชุมขับเคลื่อนค่ะเรื่องของความมั่นคงต่อเนื่องทุกวันค่ะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรนะคะทั้งเรื่องของการบำบัดปราบปรามการขยายผลการจับภูมิค่ะแล้วก็ทางด้านของจังหวัดปัตตานีเนี่ยได้มีการดำเนินการในเรื่องของยาเสพติดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มาดูโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันนะคะแล้วก็มีเรื่องของสรรพากรสุไหงโกลกค่ะก็เตือนผู้ประกอบการผู้ค้าออนไลน์นะคะต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องถ้าไม่ยื่นเนี่ยก็เสี่ยงที่จะมีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะส่วนอีกช่วงนึงเนี่ยภาคใต้วันนี้นะคะมีประเด็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์อีโบลาของโลกค่ะแล้วก็มาตรการรับมือของประเทศไทยนะคะมาฝากกันด้วยส่วนอีกช่วงนึงค่ะท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางนะคะในวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของททค่ะเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพนะคะกระตุ้นเส้นทางบินแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่Fly and Drive นะคะช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะว่า45จังหวัดค่ะจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรเลยทีเดียวนะคะโดย45จังหวัดเนี่ยจะบอกว่ามีในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ด้วยนะคะภาคใต้เนี่ยก็มีจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะในช่วงนี้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงรายละเอียดกันกับช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะ
5: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่าร้อยคันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
6: พีพีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแอข้าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ้า
7: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
8: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจซิก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภ
3: ั
10: ย
3: กลับเข้าสู่ช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ภาคอีสานก่อนนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของภาคอีสานนะคะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ลงพื้นที่ไปในจังหวัดขอนแก่นนะคะเร่งยกระดับคมนาคมขนส่งค่ะเพิ่มความปลอดภัยในทุกมิตินะคะโดยที่ห้องประชุมม่านแพรค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานด้านของคมนาคมขนส่งค่ะรับฟังในส่วนของปัญหาอุปสรรคนะคะความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายยุทธนาโพวิหกค่ะรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมค่ะแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมสะท้อนข้อเสนอเชิงพื้นที่ด้วยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการบริการค่ะรวมไปถึงการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ค่ะด้านของคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งการขนส่งทางถนนทางรางทางอากาศนะคะโดยการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ล่ะค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็เห็นโอกาสสำคัญค่ะในเรื่องของการรับฟังข้อมูลจากพื้นที่จริงทั้งเรื่องของการยกระดับนะคะบริการรถโดยสารสาธารณะค่ะการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและก็เศรษฐกิจรวมไปถึงการบูรณาการหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่การจอดรถนะคะบริเวณโรงพยาบาลชุมแพค่ะแล้วก็ลดความแออัดด้านของการจราจรเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยนะคะโดยทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าให้ความสำคัญค่ะกับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยข้อเสนอแนะจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะถูกนำไปพิจารณาค่ะเพื่อที่จะผลักดันในส่วนของโครงการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมทั้งได้มีการขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะคะที่ร่วมกันให้ข้อมูลแล้วก็สนับสนุนการตรวจราชการในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ได้มีการติดตามแผนงานหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมทั้งได้มีการหารือการติดตั้งระบบILS นะคะเพิ่มเที่ยวบินในประเทศหนุนการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามค่ะแผนงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมนะคะที่ท่าอากาศยานขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ การคมนาคมขนส่งในภูมิภาคนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในเรื่องของการติดตั้งระบบช่วยเดินอากาศนะคะหรือว่า ILS ที่ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะคะก็ได้มีการประชุมหารือนะคะในส่วนของแนวทางการส่งเสริมแล้วก็การเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศนะคะที่ท่าอากาศยานขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะนะคะข้อคิดเห็นต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะเป็นกลไกสำคัญนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลโดยในโอกาสนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านก็ได้มีการตรวจเยี่ยมค่ะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่นศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานนะคะส่วนอีกเรื่องนึงในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะก็คือโรงพยาบาลขอนแก่นมีประเด็นนะคะในเรื่องของการฉีดยาผิดให้กับผู้ป่วยนั่นแหละค่ะก็ได้มีการเข้าเยี่ยมขอโทษผู้ป่วยนะคะหลังจากที่พยาบาลเนี่ยฉีดยาผิดไปให้นะคะก็ยืนยันว่าเรื่องเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหากผิดจริงก็จะมีบทลงโทษด้วยเช่นกันนะคะโดยนายแพทย์ธนสินไพรพงศ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็ได้มีการเข้าเยี่ยมนายธนพลอธิพัฒน์ประภากรค่ะอายุ48ปีนะคะเป็นชาวบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมทั้งได้มีการมอบกระเช้าเพื่อที่จะแทนคำขอโทษหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พยาบาลเนี่ยฉีดยาผิดให้นะคะจนสร้างความวิตกให้กับตัวนายธนพลทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจแล้วนะคะพบว่าเป็นการฉีดน้ำเกลือให้กับคนไข้จริงแต่ว่าเป็นการฉีดผิดคนซึ่งมีชื่อเหมือนกันค่ะซึ่งน้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายแต่อย่างใดนะคะในขณะนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทีนี้เมื่อสรุปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะต้องมีบทลงโทษกับพยาบาลด้วยนะคะซึ่งกระบวนการฉีดยานั้นเนี่ยจะมีการฉีดน้ำเกลือเข้าไปก่อนที่จะฉีดยาตามเข้าไปนะคะเมื่อตรวจสอบเนี่ยก็เป็นการฉีดน้ำเกลือเข้าไปจริงซึ่งก็เป็นน้ำเกลือที่ใช้กับคนไข้ทั่วไปนะคะเป็นการฉีดผิดคนทางโรงพยาบาลขอนแก่นก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็บอกว่ายืนยันว่าถ้าหากสืบสวนแล้วเนี่ยผิดจริงก็จะมีบทลงโทษกับพยาบาลคนดังกล่าวด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาคอีสานที่นำมาฝากกันนะคะที่เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ทีนี้ไปดูทางภาคอื่นๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีประเด็นอะไรมาฝากคุณฟังกันนะคะเดี๋ยวติดตามจากน้องว่านภาคเหนือได้เลยค่ะ
2: สำหรับข่าวสารทั่วทิศก็จะเรื่องภัยภาคเหนือค่ะวันนี้ก็จะเริ่มกันที่ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะคลังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทองในการค้าค่ะด้านของนางสาววาสนาสมมุติค่ะคลังจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งเป็นมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง30กันยาค่ะ2569ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึง31 กรกฎาคม2569ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บและร้านทำผมยังจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ในรอบนี้นะคะเนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนเป็นสำคัญนั่นเองค่ะส่วนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน 13.18 ล้านคนทั่วประเทศก็จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนค่ะจากเดิมจะได้ 3,000 บาทตอนนี้ก็จะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงเดือนกันยายน2569โดยในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 415,515 คนค่ะขณะที่กลุ่มประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จและได้รับสิทธิ์สนับสนุนการใช้จ่ายเครื่องดื่มอาหารสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ค่ะประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึง30กันยายนเวลาใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ6นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาและสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทร0531123398ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะก็อยากจะได้ย้ำกันอีกสักนิดนึงค่ะว่าสิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนจะไม่มีการทบไปในเดือนต่อไปนะคะสมมติว่าคุณผู้ฟังใช้ไปประมาณ800บาทอีก200บาทที่เหลือเดือนหน้าก็จะโดนตัดทิ้งนะคะก็จะเริ่มใหม่ในยอด 1,000 บาทนั่นเองค่ะและวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันนะคะถ้าเกิดใครใช้เกิน333บาทส่วนต่างที่ต้องออกก็ต้องออกเองนั่นเองค่ะเพราะถึงยอดสูงสุดที่รัฐบาลช่วยออกแล้วนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องของคลังจังหวัดเชียงใหม่นะที่เชิญชวนร้านค้าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในอำเภอแม่อายค่ะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบสุดท้ายโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาวมุ่งหามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่4มิถุนายน2569ค่ะเวลา 9:30 นาทีค่ะในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมย่อยกลุ่มครั้งที่6ณอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจัดภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการประชุมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการค่ะตลอดจนร่วมการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะทางโครงการก็ยังได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ ถัดจากเรื่องของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูเรื่องของจังหวัดพะเยากันบ้างค่ะผู้ว่าจังหวัดพะเยาค่ะก็ได้เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงสายดอกคำใต้เถินค่ะหลังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับอนุญาตทำไม้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โค่นต้นไม้ห่วงห้ามในสัปดาห์หน้า ื่อการก่อสร้างเดินหน้าได้ตามกำหนดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะก็ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1021สายดอกคำใต้อำเภอเถินค่ะอย่างใกล้ชิดซึ่งโครงการนี้นะคะก็สำคัญกับประชาชนในพื้นที่ที่เฝ้ารอค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าที่สำคัญในขั้นตอนของการขออนุญาตทำไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้างค่ะโดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายได้อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางอปป.ค่ะขออภัยค่ะอปป.ค่ะได้ดำเนินการทำไม้ออกจากพื้นที่จำนวน189ต้นซึ่งทางอปค่ะก็ได้แจ้งว่าเข้าชำระค่าภาคหลวงและรับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่9มิถุนายนนี้ค่ะจากนั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อเริ่มการดำเนินการหักโค่นต้นไม้ห่วงห้ามตามระเบียบของกฎหมายทันทีค่ะ สำหรับการเคลียร์พื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการรองรับโครงการสักก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1021สายดอกคำใต้เถินค่ะตอนบ้านเวียนเถินบ้านทุ่งค่ะช่วงระหว่างกิโลเมตร12บวก000ถึงกิโลเมตรที่33บวก300ค่ะในพื้นที่ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ค่ะและตำบลห้วยข้าวก่ำอำเภอจุนจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การคมนาคมขนส่งสะดวกปลอดภัยและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวของพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มปี2569ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ค่ะอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมการพิจารณาแผนเผชิญเหตุค่ะและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบเตือนภัยการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนการเตรียมศูนย์พักพิงและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนแผนปฏิบัติการเตรียมกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแนวทางปฏิบัติตัวให้ประชาชนทุกพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะที่ภาคเหนือนำมาฝากกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อติเรื่องภัยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่คุณรณิชาทางภาคใต้กันต่อเลยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางภาคเหนือนะคะน้องว่านที่นำมาฝากกันเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะคุณฟังค่ะไปต่อกันที่ทางภาคกลางนะคะในวันนี้เนี่ยพี่นกมีมาฝากหลายเรื่องราวเหมือนกันนะคะก็ติดตามข้อมูลจากทางภาคกลางพี่นกได้เลยค่ะ
11: ค่ะมาภาคกลางนะคะแต่และเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นเรื่องที่มรดกนะคะทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราต้องดูแลร่วมกันค่ะเรื่องแรกกันด้วยนะคะปภ.แนะเตรียมความพร้อมและวิธีขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเมื่อฝนตกนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วงหน้าฝนก่อนออกเดินทางให้เช็คยางรถเบรกไฟส่องสว่างและเตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมสวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากป้องกันและก็ฝนเข้าตาพกเสื้อกันฝนลดความเร็วขณะขับขี่หลีกเลี่ยงการขับผ่านแอ่งน้ำ ห้ามเบรกกระทันหันแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับขี่พื้นที่โล่งแจ้งนะคะถนนทุ่งนาเพราะว่าเสี่ยงถูกฟ้าผ่านายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าในช่วงของฤดูฝนมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกตินะคะเนื่องจากว่าสภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะข้อควรปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธีปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนะคะก็คือจะมีผู้ขับขี่นั้นก็ควรจะต้องตรวจเช็คความพร้อมของมอเตอร์ไซค์ทั้งดอกยางเบรกระบบไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะหมวกกันน็อกควรจะเลือกแบบที่มีหน้ากากกันลมปิดหน้าเพื่อป้องกันฝนสาดเข้าใบหน้าแล้วก็ดวงตาพร้อมกับพกเสื้อกันฝนด้วยแล้วก็ควรลดความเร็วในการขับขี่ให้ต่ำกว่าปกติเพื่อช่วยเพิ่มระยะในการเบรกจะทำให้ควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงไม่เบรกกระทันหันเพราะว่าจะทำให้ล้อล็อกแล้วก็รถเสียการทรงตัวควรใช้การผ่อนคันเร่งนะคะเร่งชะลอความเร็วแล้วค่อยๆแตะเบรกเพื่อหยุดรถนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกที่ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถลุยแอ่งน้ำเนื่องจากว่ามีหลุมลึกอยู่อาจจะทำให้รถเหินน้ำคว่ำได้นอกจากนี้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงการขับขี่ไปบนที่สูงเด่นที่โล่งแจ้งแล้วก็ถนนทุ่งนาเพราะว่ามีความเสี่ยงถูกฟ้าผ่าควรหยุดพักหาที่หลบฝนอย่างเช่นอาคารที่แข็งแรงห้ามจอดหลบใต้ต้นไม้หรือว่าป้ายโฆษณาซึ่งเสี่ยงถูกฟ้าผ่าหรือว่าหักโค่นทับอันตรายได้นะคะก็สายด่วน1784ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถ้าหากว่าพบภัยพิบัตินะคะต่างๆต้องการขอความช่วยเหลือค่ะก็สามารถโทรได้เรื่องที่2เป็นเรื่องของการชี้แจงกรณีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและก็ปรากฏพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาบริจาคสิ่งของณโรงเรียนบ้านกองม่องทะเลกองม่องทะนะคะสาขาบ้านเกาะสะดึงแล้วก็มีการนำยานพาหนะลงไปในลำน้ำรวมทั้งมีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะภายในพื้นที่ก็จะมีรายละเอียดเป็นข้อๆเลยนะคะที่ชี้แจงมาข้อที่1ก็คือการขออนุญาตเข้าพื้นที่นะคะคณะท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยขออนุญาตเข้าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหน่วยพิทักษ์ป่าสะเน่พ่องเกาะสะดึงระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน2คณะประกอบด้วยคณะที่1จำนวน10คนพร้อมยานพาหนะ3คันและคณะที่2จำนวน10คนพร้อมกับยานพาหนะ3คันนะคะและในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้รับหนังสือจากโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านเกาะเสด็งขออนุญาตให้คณะจำนวน12คนพร้อมยานพาหนะ5คันเข้าพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องมือทางการเกษตรและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการดำเนินการแม้ว่าคณะนักท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ตามนะคะแต่เนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามลำน้ำหลายจุดซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบว่าคณะนักท่องเที่ยวนั้นได้มีพฤติกรรมบางประการที่ไม่เหมาะสมและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อแนวทางการอนุรักษ์ดังนี้ก็คือการนำยานพาหนะจอดพักภายในลำห้วยอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำและสภาพแวดล้อมในพื้นที่การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยมิได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะตามระเบียบที่กำหนด การกระทำดังกล่าวนี้นะคะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าภายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งนี้นะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทุกท่านนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งวิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องของน้ำนะคะรัฐมนตรีสุริยะก็เยือนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานนะคะติดตามสถานการณ์น้ำเดินหน้าเชิงรุกรับมือฤดูฝนเอลนิโยนะคะที่ถนนสามเสนนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทานโดยมีนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมชลประทานทั้ง4ท่านตลอดจนคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำนะคะทั้งนี้กรมชลประทานได้มีการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการนำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะสอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี69นะคะที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรมีการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนด้านสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันทั้งสิ้นนะคะ 43,093 ล้านคิดเป็น 56% ของความจุอ่างรวมกันนะคะทั้งนี้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกจำนวนมากเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา4เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันทั้งสิ้น 13,175 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 53% ของความจุอ่างรวมกันสามารถรับน้ำได้อีก 11,696 ล้านลูกบาศก์เมตรภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ปรากฏการณ์เอนโซพบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สถานการณ์เอลนิโยนะคะเอลนิโยอ่อนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2519เป็นต้นไปและจะพัฒนาเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดช่วงฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติกรมชลประทานได้กำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักรวมทั้งปฏิบัติการตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยให้เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะนี่ก็เป็นข่าวเรื่องของน้ำนะคะใช้กันให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกหยดน้ำนะคะส่งกลับไปภาคใต้ค่ะ
3: ค คะขอบคุณค่ะขอบคุณภาคกลางนะคะนำข่าวสารดีๆมีประโยชน์มาฝากกันตลอดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ภาคใต้บ้างนะคะภาคใต้เนี่ยยังคงมีฝนตกนะคะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็ทางด้านของอำเภอตะกั่วป่าค่ะก็ได้มีการติดตามเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะเรื่องของอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะตามประกาศของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีการติดตั้งในส่วนของเครื่องสูบน้ำเนี่ยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อที่จะระบายน้ำเนี่ยออกจากผิวจราจรค่ะบริเวณหนองมูลตะกั่วด้วยนะคะโดยนายดำรงฉิมทับค่ะนายอำเภอตะกั่วป่านะคะก็กล่าวว่าจากประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ของ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้มีการเฝ้าระวังนะคะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังค่ะ

เป็นการระดมหน่วยงานนะคะทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอค่ะรวมทั้งแขวงทางหลวงภูเก็ตนะให้มีการจัดจ้างรถแบ็คโฮของเอกชนเนี่ยขุดลอกลำคลองนะคะรำรางสาธารณะให้น้ำไหลได้สะดวกนอกจากนี้เนี่ยอำเภอตะกั่วป่าก็ยังได้มีการระดมกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะจิตอาสานะคะจับผู้บังคับการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าค่ะนำผู้ต้องขังนะคะดำเนินการจัดเก็บวัชพืชในแหล่งน้ำตามธรรมชาติลำคลองแล้วก็ลำรางสาธารณะด้วยเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะคะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะทีนี้มาดูกันในเรื่องของยาเสพติดบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งทางด้านของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้านะคะในเรื่องของการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะต่อเนื่องทุกวันค่ะเร่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแบบครบวงจรนะคะทั้งเรื่องของการบำบัดปราบปรามแล้วก็การขยายผลจับกุมด้วยนะคะโดยพันเอกอานัทดำนงค่ะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะคะก็เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดนะคะศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบของการบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะคะผ่านกลไกของทีมจังหวัดโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยพันเอกอานัทนะคะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกแห่งค่ะที่มีความคืบหน้านะคะการปฏิบัติการตามข้อสั่งการของผู้ราชการจังหวัดนะคะโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรนะคะก็ได้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะคะก็พบว่ามีผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยเพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตามขยายผลแล้วก็ดำเนินการเดินหน้าปราบปรามสกัดกั้นค่ะจับกุมผู้ที่กระทำผิดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโดยที่ประชุมค่ะก็ได้มีการจัดประชุมขึ้นทุกวัน8นาฬิกาค่ะตามนโยบายของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในฐานะพื้นที่นำร่องผ่านกลไกทีมจังหวัดเพื่อที่จะเดินหน้าในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครอบคลุม9ประเด็นนะคะก็คือเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะค่ะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะธุรกิจนอมินีอาญาเสพติดให้โทษการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนะคะนี่นอกระบบแล้วก็ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะคะทีนี้มาดูยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเนี่ยท่านรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีท่านก็ได้มีการประชุมติดตามงานเรื่องของยาเสพติดนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันนะคะพร้อมทั้งได้มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานระดับอำเภอด้วยนะคะโดยนายชัยพรนิยมแก้วค่ะรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีก็เป็นประธานการประชุมนะคะติดตามการดำเนินงานด้านของยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานระดับอำเภอแล้วก็มีนายอำเภอสายบุรีท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีค่ะผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีมีปลัดอำเภอค่ะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีก็เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานด้านของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งรับทราบนะคะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่นะคะโดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็ยังได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรคค่ะตลอดจนข้อเสนอแนะนะคะจากอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพค่ะการดำเนินงานด้านของยาเสพติดให้มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยค่ะทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยก็คึกคักอย่างต่อเนื่องนะคะโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยพี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ถุงเงินในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหลังจากที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะบอกว่าบรรยากาศนะคะในทุกพื้นที่ตอนนี้คึกคักอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะคะมารวบรวมที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะในตลาดเช้านะคะมีทั้งข้าวยำข้าวหมกข้าวแกงโรตีน้ำชานะคะในช่วงเช้าก็จะมีทางข้าราชการพนักงานบริษัทนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะก็หมุนเวียนมาใช้บริการอย่างคึกคักนะคะโดยตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของการสแกนจ่ายไทยช่วยไทยนะคะมีมากกว่าการใช้เงินสดอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ร้านค้าเนี่ยมียอดการขายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจทางรัฐบาลก็จะมีการดำเนินโครงการนี้นะคะต่อไปในระยะยาวด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะโดยโครงการนี้ล่ะค่ะรัฐจ่ายให้ 60% ก็คือวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน200บาทแล้วก็ประชาชนจ่ายเอง 40% นะคะวันหนึ่งก็ไม่เกิน133บาทนะคะโดยในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยก็บอกว่าคึกคักเลยทีเดียวจริงๆไม่เพียงแต่พื้นที่ของจังหวัดยะลาแต่ว่าในทุกพื้นที่ของทั่วประเทศเลยนะคะก็คึกคักเลยทีเดียวสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40ที่ทางรัฐบาลนำโครงการดีๆแบบนี้นะคะมาฝากกันทีนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ในช่วงหน้ากลับมาในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศปกติประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซีย แม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
8: เจ้าหน้าที่กองร้อยฐานพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกตินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกู่แก้วอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนครกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิจัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอคลองชัยอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอกำมะลาไสอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอำเภอหลงเต่าอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนู้ตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอกาลันตาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอกระสาสินอำเภอควนเนียงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงตาดีอำเภอตากใบอำเภอสุขีรินอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 60% ตัวนู้ตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้ๆพี่
12: การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
14: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
15: เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
16: กลับมาในชั่วโมงที่2แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะสถานการณ์อีโบลาของโลกเนี่ยก็ยังคงมีการแพร่ระบาดกันอยู่นะคะโดยทางด้านของประเทศไทยก็มีมาตรการรับมือด้วยเช่นกันนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลจากนายแพทย์ชูพงษ์แสงสว่างนะคะนายแพทย์เชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลากันค่ะ
17: ในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของเรื่องอีโบลาที่เป็นสถานการณ์ของโลกนะคะรวมถึงมาตรการในการที่จะป้องกันของประเทศไทยด้วยนะคะตอนนี้นะคะพิทนั่งอยู่กับนายแพทย์ชูพงษ์แสงสว่างค่ะท่านเป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
18: สวัสดีครับ
17: ก่อนอื่นเลยคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงเอาสถานการณ์โลกณปัจจุบันตอนนี้เลยค่ะว่าอีโบลามันระบาดขนาดไหนแล้วก็น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะ
18: ครับผมสำหรับโรคติดเชื้ออีโบลานะครับก็เป็นโรคติดต่ออันตราย1ใน14โรคของประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยตัวของโรคอีโบลาเองเนี่ยจริงๆไม่ใช่โรคใหม่นะครับเราเจอโรคนี้เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ50ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ WHO ก็ประกาศว่าครั้งนี้คือการระบาดครั้งที่17ของอีโบลานะครับแล้วก็เป็นเกิดจากตัวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าบันดีบูเกียวนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้เองเนี่ยก็เคยระบาดนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับทั้งในประเทศคองโกแล้วก็ยูกันดานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจอกับโรคใหม่นะครับและจริงๆเนี่ยสถานการณ์ที่ระบาดรุนแรงที่สุดเลยของอีโบลาก็คือในช่วงสถานการณ์ปี2014ถึง2016นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยถึงประมาณ 28,000 กว่ารายแล้วก็เสียชีวิตไป 10,000 กว่ารายนะครับในตอนนั้นประเทศไทยเองก็เตรียมรับสถานการณ์และก็ไม่ได้มีผู้ติดเชื้ออีโบลาที่มาถึงประเทศไทยนะครับทีนี้มาถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับก็คือเดือนพฤษภาคม2569นะครับก็พบว่ามีการระบาดของอีโบลาจากตัวสายพันธุ์บันดีบูเกียวเนี่ยเกิดขึ้นที่2ประเทศนะครับก็คือที่คองโกกับยูกันดานะครับโดยสถานการณ์ของปีนี้เองเนี่ยผู้ป่วยสงสัยรายแรกเนี่ยจากการสอบสวนโรคพบว่าน่าจะเริ่มป่วยประมาณสักช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับจากข้อมูลคือบอกว่าประมาณสัก25เมษายนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ WHO ได้รับแจ้งน่าจะประมาณสักวันที่5พฤษภาคมว่าเจอกลุ่มก้อนผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุแต่ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงนะครับโดยเฉพาะมีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตไปตอนนั้นถึง4รายนะครับแล้วก็มายืนยันจริงๆว่าเกิดจากอีโบลาสายพันธุ์นี้นะครับก็ประมาณวันที่15นะครับตอน15พฤษภาคมนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ป่วยสงสัยไปแล้ว200กว่าคนในคองโกนะครับรวมทั้งมีผู้ป่วยนะครับที่ไปจากคองโกไปถึงยูกันดาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่เป็นทางการนะครับขององค์การอนามัยโลกซึ่งรายงานเมื่อวันที่21พฤษภาคม นะครับก็มีผู้ป่วยสงสัยไป700กว่ารายแล้วก็เสียชีวิตก็มากกว่า100รายนะครับแล้วก็กระจายไปในหลายจังหวัดนะครับของคองโกแล้วก็มีจังหวัดหนึ่งของยูกันดานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสถานการณ์ของรอบนี้เองเนี่ยนะครับถามว่าทำไมที่มีความน่ากังวลกว่าในสถานการณ์ระบาดที่ผ่านมาทั้งที่จริงแล้ว17ครั้งที่ผ่านมาก็คือสามารถที่จะควบคุมได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งคือสายพันธุ์ที่ระบาดณตอนนี้เนี่ยคือบุนดีบูเกียวเนี่ยนะครับเขายังไม่มีตัวยาฆ่าเชื้อเฉพาะนะครับยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันที่มีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่เองนะครับของคองโกที่มีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงนะครับจะเห็นว่ามีเรื่องของข้อขัดแย้งเรื้อรังมีเรื่องของการโจมตีลักพาตัวรวมทั้งเรื่องของข้อขัดแย้งในด้านความไม่ไว้วางใจหน่วยงานใช่ไหมครับก็มีการไปเผาทำลายในเรื่องของศูนย์อีโบลานะครับรวมทั้งในเรื่องของการเข้าถึงด้านสาธารณสุขเองของพื้นที่นี้เนี่ยก็ยังมีความจำกัดสูงนะครับแล้วเมื่อกี้จากที่เราเล่ากันก็คือการตรวจจับการระบาดในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ตรวจจับได้เมื่อเกิดการระบาดไปในหลายเมืองแล้วนะครับ
17: ก็ถือว่าช้า
18: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็เลยประเมินความเสี่ยงนะครับว่าการระบาดในพื้นที่ของคองโกเองแล้วก็ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงมากแล้วก็สูงนะครับทีนี้นะครับถ้าสำหรับประเทศอื่นๆนะครับอย่างเช่นประเทศไทยซึ่งเราก็อยู่นอกภูมิภาคของแอฟริกานะครับ WHO เนี่ยประเมินความเสี่ยงไว้ที่ระดับต่ำ
17: ค
18: ่ะนะครับถามว่าทำไมถึงต่ำนะครับคือถึงแม้ที่นั่นเนี่ยก็คือจะมีการระบาดใช่ไหมครับแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นการเคลื่อนย้ายประชากรนะครับอพยพเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ใกล้เคียงใช่ไหมครับในบ้านเราเองเนี่ยอาจจะมีคนที่เดินทางมาจากคองโกหรือว่ายูกันดาแต่ก็เป็นจำนวนที่ไม่เยอะนะครับทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยมีการตื่นตัวนะครับมีระบบในเรื่องของการเฝ้าระวังผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ต้นทางคือที่ด่านควบคุมโรคนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังถึง21วันนะครับรวมทั้งมีระบบการเตรียมการต่างๆเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของโรคซึ่งมันเป็นเรื่องของการติดต่อโดยการสัมผัสเป็นหลักเนี่ยนะครับด้วยมาตรการเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้คิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ถึงแม้จะมีผู้ที่เดินทางอาจจะมีการติดเชื้อเข้ามาในบ้านเรานะครับก็เห็นสอดคล้องกับทาง WHO นะครับว่าสถานการณ์โอกาสที่จะเกิดการระบาดวงกว้างในบ้านเราจริงๆเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำ
17: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอก21วันอันนี้คือเราติดตามแบบติดตามการแบบเกิดโรคหรือว่ายังไงอะคะหมายถึงกักตัวหรือว่ายังไง
18: ครับผมถ้าใครที่ได้ฟังข่าวเมื่อวานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีประกาศมาตรการใหม่ออกมานะครับก็คือว่าถ้าผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเราประกาศเป็นเขตติดโรคไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมี2ประเทศก็คือคองโกกับยูกันดานะครับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศทั้ง2ประเทศเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกกักกันตัวไว้ในสถานที่ที่รัฐจัดเอาไว้ให้นะครับเป็นเวลา21วันนับจากวันที่เขาเดินทางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่า21วันเนี่ยมันจะเป็นระยะเรียกว่าเป็นระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดของโรคสมมติเราสัมผัสเชื้อวันนี้ใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะป่วยที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยคือต้องดูไป21วัน
17: เกือบเดือนเลยนะคะค
18: ุ
17: ณหมอ
18: ใช่ใช
17: ่แล้ว21วันนี้เขาแพร่หรือยังคะเขาเริ่มแบบแพร่เชื้อหรือยัง
18: การแพร่เชื้อของโรคนี้จะเริ่มเมื่อมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีอาการก็ยังไม่มีการแพร่เชื้อและถ้าอยู่ในระหว่างของการกักกันนะครับและมีอาการขึ้นมานะครับถ้ามีอาการที่สงสัยนะครับก็จะถูกแยกกักไปที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรการที่ป้องกันเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อสูงที่สุดนะครับ
17: อันนี้ก็จะเป็นมาตรการของจริงๆจากส่วนกลางด้วยนะคะถ้าเรานึกภาพว่าถ้าคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเขาผ่านสุวรรณภูมิผ่านดอนเมืองก็คือตรงนั้นก็คือโอเคมาตรการก็คือตามนี้เลยก็คือกักตัวอะไรใดๆต่างๆนะคะแต่ทีเนี้ยภาคใต้ของเราค่ะคุณหมอเรามีด่านชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งมาเลเซียค่ะก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการระบาดแต่ว่าก็อาจจะมีผู้คนที่เขาเดินทางผ่านมาเลเซียแล้วมาเข้าไทยมีพรมแดนมีช่องทางธรรมชาติอะไรเยอะแยะเลยทีนี้มาตรการในการที่เราจะแบบป้องกันในพื้นที่ภาคใต้ของเราอ่ะมีอะไรบ้างอะคะ
18: ครับผมประเด็นนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทางกรมควบคุมโรคเองก็ให้ความกังวลแล้วก็เตรียมความพร้อมในการดำเนินการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสนามบินแห่งเดียวนะครับที่ผู้ที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้จะมาลงได้คือสุวรรณภูมิ แล้วก็จะมีการควบคุมแบบเต็มที่ถูกมั้ยครับก็จะมีการกักกันไป21วันแต่ยังไงก็ตามอาจจะมีผู้เดินทางที่อาจจะผ่านมาจากประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์มาเลเซียแล้วมาเข้าด่านที่เป็นด่านทางบกในบ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประสานงานนะครับชี้แจงแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้ที่ทุกด่านทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังผู้ที่อาจจะเดินทางมาจาก2พื้นที่เขตติดโรคแล้วก็มีการวางแผนเพื่อดำเนินการกักกันตัวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะไม่ใช่ทำโดยกรมควบคุมโรคอย่างเดียวนะครับต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยทั้งส่วนของปกครองเองนะครับแล้วก็หน่วยงานองค์การปกครองส่วนจังหวัดส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันให้นึกภาพคล้ายๆกับตอนที่เราเจอกับโควิดที่เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งจำเป็นที่จะต้องถูกกักกันในสถานกักกันตัวของรัฐ
17: ค่ะ
18: นะครับ
17: ซึ่งถ้าเป็นในส่วนกลางอะค่ะเราก็จะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรอะไรคือพร้อมพร้อมที่จะแบบโอเคเข้ามาพร้อมจัดการเลยทีนี้พอภาคใต้ค่ะระบบสาธารณสุขของเราพร้อมที่จะถ้ามีผู้ป่วยที
18: ่
17: กักกันโรคตรงนี้แล้วเจอว่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะเราพร้อมที่จะรักษาหรือว่าพร้อมที่จะแบบมีมาตรการทางสาธารณสุขต่อไปเลยไหมคะ
18: พร้อมมากครับผมทางนี้ก็จะต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เราเองเนี่ยนะครับเราเตรียมการรับโรคติดต่ออันตรายทุกปีซึ่งก็คือมือที่จะมีผู้เดินทางจำนวนมากไปตะวันออกกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวระบบตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของโรคอีโบลาได้เลยนะครับเรามีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขมีนอกสาธารณสุขนะครับที่ดำเนินการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งการเฝ้าระวังนะครับการลงไปสอบสวนควบคุมโรคติดตามผู้สัมผัสรวมถึงเรื่องของการดูแลรักษาครับผม
17: ก็แปลว่าเราจริงๆพร้อมมากเลยเพราะว่าคือเราอาจจะยังไม่เคยเจออีโบลาตัวนี้ในประเทศไทยแต่ว่าเราเคยเจอตัวอื่นๆที่เป็นโรคระบาดมาก่อนแล้ว
18: ใช่ครับ
17: ค่ะ
18: แล้วก็เราก็คงจะจำเป็นนะครับที่จะต้องวางแผนในรายละเอียดเพราะว่าอย่างอีโบลาเองกับโรคมือเองอาจจะมีความต่างกันอยู่ใช่ไหมครับที่จะหลังจากที่แนวทางของส่วนกลางมีความชัดเจนนะครับก็จะมีการชี้แจงแล้วก็ร่วมกันกับเครือข่ายนะครับในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อวางแผนในส่วนของการดำเนินการทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังการจัดการแล้วก็ประเด็นเรื่องของการดูแลรักษา
17: ค่ะ
18: ครับ
17: คุณหมอทีนี้พอ WHO ใช้คำว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงและก็ติดอันดับ1ใน14ของโรคระบาดร้ายแรงในประเทศไทยด้วยคำถามคือความร้ายแรงเนี่ยมันขนาดไหนอัตราการเสียชีวิตอัตราการรักษาหายอะไรพวกนี้ค่ะ
18: ครับผมคือให้เราคิดง่ายๆนะครับดูอย่างไข้เลือดออกของบ้านเรานะครับโดยเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ย100คนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกบ้านเราเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะอยู่คือการเสียชีวิตน้อยกว่า1คนใน100คนที่ติดเชื้อน้อยกว่า1คนที่เสียชีวิตด้วยการรักษาตามมาตรฐานณปัจจุบันนะครับทีนี้ถ้าเป็นไข้เลือดคืออีโบลาเนี่ยมันก็คือไข้เลือดออกชนิดนึงแต่เป็นไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงสูงนะครับ
17: เขาเป็นเหมือนเขาเป็นเครือญาติกันเหรอคะ
18: เป็นเครือญาติกันคือด้วยลักษณะของกลุ่มอาการที่เขาจะมีเรื่องของเลือดออกก็เลยถูกเรียกว่าเป็นไข้เลือดออกชนิดนึงนะครับความรุนแรงของเขาก็คือถ้าติดเชื้อ100คนเนี่ยนะครับการเสียชีวิตคือ25คนถึง90คนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงการรักษา
17: 90คนเลยเหรอคะ
18: ใช่
17: 90คนที่เกือบหมดแล้วนะคะรักษาแบบหมายถึงว่ายิ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคือนะตอนนี้เห็นว่ามันไม่ได้มียารักษาฆ่าเชื้อหมายถึงว่ายาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ
18: ใช่ครับสำหรับสายพันธุ์นี้
17: ถ้ายิ่งเข้าไม่ถึงการรักษาอย่างเช่นพื้นที่ที่เกิดอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเกิดที่แอฟริกาตอนนี้แล้วคุณหมอระบบสาธารณสุขอะไรอาจจะไม่ได้พร้อมมากเนื่องจากความปัญหาความไม่มั่นคงโอกาสเสียชีวิตยิ่งสูงไหมคะ
18: ใช่ครับยิ่งสูงขึ้น
17: คือไม่มีทางจะใช้คำว่าไม่มีทางก็ไม่ได้หมายถึงว่าน้อยมากที่ภูมิต้านทานของเราจะสามารถรักษาตัวเองได้ถูกต้องไหมคะ
18: ใช่ครับก็คือจริงๆร่างกายเราก็สามารถที่จะช่วยรักษาตัวเองได้แต่เหมือนที่บอกว่าด้วยความรุนแรงของโรคนะครับมันก็ยังอยู่ในระดับที่ว่า100คนอาจจะเสียชีวิต25คนถึง90คน
17: แล้วสายพันธุ์เนี้ยค่ะบุนดิบูเกียวใช่ไหมคะ
18: ใช่ครับ
17: ประมาณกี่คนคะอัตราผู้เสียชีว
18: ิตถ้าจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 25-40 100คนที่ติดเชื้อ 25-40 คนเสียชีวิต
17: ค่ะแล้วตัวที่ว่า90นี่คือตัวไหนนะคะ
18: ตัวที่รุนแรงที่สุดจากข้อมูลก็จะบอกว่าเป็นตัวซาอี
17: ค่ะ
18: ซาอีอีโบลาไวรัสนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์หลักเลยของการระบาดที่ผ่านมา17ครั้ง นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ถูกพัฒนาในเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการรักษาด้วยเขาเรียกว่าเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยนะครับ
17: แต่ว่าตัวนี้ณปัจจุบันคือยังไม่มีตัวบุนดิบูเกียวใช่ไหมคะ
18: ใช่ครับผม
17: ก็คือการรักษาก็เน้นรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
18: ใช่ครับ
17: จริงๆก็ไม่ได้แต่เขาไม่เคยเกิดในไทยใช่ไหมคะสำหรับสายพันธ
18: ุ์
17: น
18: ี้ใช่ครับไม่เคยเกิดที่เราสักสายพันธุ์หนึ่ง
17: อ๋อใช่โอเคแต่ว่าที่ระบาดก็คือ คือหมายถึงว่าที่คุณหมอเคยบอกว่ามันเกิดมา17ครั้งนี่คือมันในลักษณะของโรค
18: แอฟริกาใช่เป็นหลัก
17: แต่จะไม่ใช่ในประเทศไทยประเทศไทยยังไม่เคยรับมือกับตัวนี้เน
18: า
17: ะค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะแล้วตัวอาการเริ่มต้นของการติดเชื้ออีโบลาตัวนี้ค่ะตัวปัจจุบันล่าสุดเนี่ยค่ะอาการของโรคมันมีอาการอะไรบ้างอะคะ
18: ครับคือเริ่มต้นของการป่วยนะครับหลังการติดเชื้อประมาณ 2-21 วันนะครับก็จะมีเรื่องของไข้สูงนะครับปวดศีรษะนะครับปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียนะครับบางคนอาจจะมีเจ็บคอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเริ่มต้นเนี่ยคือแยกไม่ได้กับโรคอื่นๆเลยในบ้านเราถูกไหมครับอ
17: าจจะเหมือนหวัดเหมือนอะไร
18: ใช่ครับไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกบ้านเรานี่ก็ลักษณะแบบนี้เหมือนกันทีนี้ถ้าอาการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเช่นอาการทางเดินอาหารมีถ่ายเหลวอาเจียนปวดท้องนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยที่มันถูกเรียกว่าเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมครับก็คือมีเรื่องของอาการเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะเลือดออกจากอวัยวะภายในนะครับเช่นถ้าเลือดออกจากทางเดินอาหารก็จะมีเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นสีดำนะครับอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งอาการที่มันทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนะครับส่วนลักษณะของภาวะแทรกซ้อนที่เสียชีวิตนะครับหลักๆก็คือเรื่องของภาวะช็อกนะครับเรื่องของไตวายตับวายเรื่องของอวัยวะภายในล้มเหลวนะครับที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของโรค
17: คุณหมอคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็ไม่ได้มีคนรู้จักที่เดินทางมาจากแอฟริกาอะไรเงี้ย
18: ค
17: ือมันก็จะไม่เราก็จะไม่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเราก็ให้ไปสงสัยโรคอื่นได้เลยใช่ไหมคะ
18: ณตอนใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือการเฝ้าระวังคือจะต้องมีการถามประวัติเสี่ยงนะครับเช่น21วันก่อนป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก2ประเทศนี้ไหมนะครับหรือไปสัมผัสกับใครที่มีการสงสัยว่าเป็นอีโบลาหรือเปล่านะครับหรือไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคที่มาจากประเทศที่เขามีสัตว์เหล่านี้เป็นแหล่งรังโรคไหมเช่นค้างคาวกินผลไม้พวกลิงชิมแปนซีหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของการถามปัจจัยเสี่ยงซึ่งจะมีความสำคัญในการที่จะช่วยบอกว่าใครนะคือคนที่สงสัยว่าจะเป็นอีโบลา
17: ค่ะแล้วในส่วนของการแพร่เชื้อการติดนะคะคุณหมอคือพิษมองว่าตั้งแต่เรารับมือกับโควิดมาค่ะคนเริ่มตื่นตัวกับพวกโรคระบาดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเราเสียชีวิตกันไปเยอะมากจริงๆทั่วโลกอะค่ะทีเนี้ยเขาก็กังวลแล้วว่ามันติดง่ายเหมือนโควิดไหมคะคุณหมอแบบสารคัดหลั่งแบบไอจามเนี่ยติดไหมคะ
18: โอเคครับเอาก่อนเลยก็คือถ้าเทียบกับโควิดเนี่ยยากกว่านะครับการติดเชื้อของอีโบลาเนี่ยคือเน้นเรื่องของช่องทางการสัมผัสเป็นหลักเลยนะครับก็คือจะมีการติดต่อได้ทั้งจากคนสู่คนและสัตว์สู่คนแต่สถานการณ์ณปัจจุบันก็คือเรื่องของคนสู่คนเป็นหลักนะครับทีนี้เราจะติดจากการสัมผัสได้ยังไงนะครับเนื่องจากว่าถ้าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเชื้อนี้จะอยู่ในสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับน้ำลายอุจจาระปัสสาวะนะครับหรือผู้ชายเนี่ยในน้ำอสุจิก็มีเชื้อได
17: ้
18: นะครับและในการติดต่อในช่องทางเรื่องของการสัมผัสนะครับไม่ว่าจะสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่จะโดนสิ่งคัดหลั่งเหล่านี้หรือสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีเรื่องของการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับแล้วเอามาสัมผัสเยื่อบุตาจมูกปากตัวเองนะครับไม่ได้ล้างมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้ติดเชื้อซึ่งถ้าเราติดตามข่าวจากต่างประเทศจะเห็นว่าการสัมผัสที่สำคัญเลยของแอฟริกาที่ทำให้การติดเชื้อแพร่เร็วเนี่ยคือการจัดการศพนะครับซึ่งเขาจะมีเรื่องของวัฒนธรรมที่จะมีการสัมผัสทำให้มีการสัมผัสสารคัดหลั่งแล้วก็มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับส่วนเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนก็เป็นไปได้แต่ก็จะเป็นไปในประเทศทางแอฟริกาที่เขามีสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคอยู่ใช่ไหมครับเช่นเป็นคนที่ชอบไปล่าสัตว์ป่านะครับกินสัตว์ป่าแบบที่ไม่สุกปรุงไม่สุกนะครับหรือการไปสัมผัสกับสัตว์ป่าที่เสียชีวิตแล้วไปโดนสิ่งคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือของเหลวอะไรต่างๆที่ออกมาจากร่างกายซึ่งจะมีเชื้ออยู่และทำให้เกิดการติดเชื
17: ้อถ้าเปรียบเทียบค่ะคุณหมอกับ HIV อันนั้นก็คือจะต้องเลือดสั่งคัดหลั่งเหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันนี้คือหมายถึงเหงื่อน้ำลายอะไรคือมันติดต่อ
19: ยากกว่ากันหรือว่าง่ายกว่ากันกับเทียบกับเอชไอวี
18: จริงๆผมอาจจะไม่ได้ไปทบทวนข้อมูลวิชาการชัดๆนะครับว่าจาก1คนอย่างเช่นของ HIV หรือว่าของตัวอีโบลาเนี่ยจะแพร่ไปให้ได้กี่คนนะครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยช่องทางของ HIV เนี่ยจะยากกว่านะครับเพราะโอกาสที่จะไปสัมผัสเลือดหรือว่าไปสัมผัสสิ่งคัดหลั่งอื่นที่เป็นช่องทางหลักเช่นเรื่องของทางเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะยากกว่าในส่วนของอีโบลานะครับ
19: ได้ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคนก็เริ่มที่จะกังวลแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะตระหนกแล้วว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีแล้วถ้าไปต่างประเทศหรือว่าแบบมีคนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ใน7ประเทศนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราแบบเราจะทำตัวอย่างไรดีค่ะคุณหมอมีคำแนะนำในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพไหมคะ
18: โอเคครับก็คือในพื้นที่เสี่ยงจริงๆก็คือเหมือนตามที่ประกาศของกรมควบคุมโรคนะครับว่าพื้นที่นะครับของประเทศคองโกยูกันดานะครับเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งก็คือตัวอีโบลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหนึ่งคือความเสี่ยงเราต่ำอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวคราวก็จะเห็นว่าทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยนะครับก็ดำเนินการมาตรการทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังการกักกันผู้เดินทางมาแล้วก็มีมาตรการอื่นๆเพื่อที่จะมีการตรวจจับนะครับในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ของเราเองเนี่ยนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตัวณตอนนี้คือทำความเข้าใจกับโรคก่อนน
19: ะ
18: ครับเหมือนที่เราคุยกันว่าโรคนี้มันไม่ใช่โรคใหม่และเชื้อตัวนี้เองก็ไม่ใช่เชื้อสายพันธุ์ใหม
19: ่
18: นะครับมันมีเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันที่ดำเนินการได้แบบดีมากอยู่แล้วถ้ายิ่งสมมุติได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะครับอย่างเช่นที่ถ้ายกตัวอย่างกลับไปที่ของคองโกเนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยก็คือโรคนี้จะควบคุมได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะครับเพราะมันจะมีมาตรการต่างๆที่ดำเนินการแล้วก็จัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยอยู่ห่างนะครับแล้วเรามีมาตรการเฝ้าระวังคนที่ถึงแม้อาจจะมีโอกาสที่จะมาประเทศไทยใช่ไหมแต่เรามีมาตรการที่กั้นเอาไว้อยู่หลายชั้นอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เข้าใจโรคนะครับให้เข้าใจว่าความเสี่ยงตอนนี้โอเคของเราต่ำแต่นะครับมันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจโรครู้เรื่องของช่องทางติดต่อรู้เรื่องของวิธีการที่จะป้องกันเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นปัญหา
19: ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดคนที่เขามีธุรกิจหรือมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงพวกนี้ค่ะประเทศที่เกิดการระบาดตรงนี้ค่ะคือณตอนนี้มาตรการของเราเนี่ยคือถึงกับห้ามเดินทางไปเลยไหมหรือว่าเขาควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ
18: ไม่ได้ห้ามเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในคนที่จําเป็นต้องเข้าไปพื้นที่เสี่ยงจริงๆนะครับก็ดูว่าแหล่งโรคเนี่ยมันคืออยู่ที่สัตว์ป่าที่ติดเชื้อใช่มั้ยครับถ้าเราไม่ได้มีกิจกรรมที่จะไปอะไรกับสัตว์ป่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะป้องกันเนา
19: ะ
18: เช่นถุงมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะกันสิ่งคัดหลั่งไม่ไปจับไม่ไปกินสัตว์ดิบหรือสัตว์ที่ป่วยตายอะไรแบบนั้นนะครับหรือถ้าอีกแหล่งโรคนึงที่สําคัญก็คือในคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์ว่ามีพื้นที่ไหนนะครับที่มีความเสี่ยงหรือนะครับจริงๆถ้าเรารู้แล้วว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีการระบาดใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่นะครับจำเป็นในเรื่องของการป้องกันตัวเองมีอะไรบ้างถ้าเรื่องของการสัมผัสแน่นอนเรื่องของการอยู่ระยะห่างนะครับโดยเฉพาะจากคนที่เราสังเกตว่าเขามีอาการป่วยแบบนี้ไม่ควรที่จะไปสัมผัสใกล้ชิดหรือถ้าเราจำเป็นต้องดูแลก็อาจจะมีอุปกรณ์เช่นถุงมือนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้แพร่กระจายแบบลักษณะของด็อปเพลตเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะเป็นไอจามใส่กันนะครับแต่จริงๆในน้ำลายของเขาก็มีเชื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีอาการไอแล้วก็มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะติดได้หน้ากากอนามัยนะครับถุงมือถ้าจำเป็นต้องไปอยู่ใกล้ชิดอันนี้ก็ต้องปฏิบัติเอาไว
19: ้ได้ค่ะคุณหมอคะทีนี้ค่ะช่วงนี้ก็ด้วยความที่โซเชียลเขาสามารถที่จะแบบเผยแพร่ข่าวนู่นข่าวนี้ได้อะค่ะทีนี้ประชาชนที่อาจจะแบบอยากติดตามข่าวที่จริงแล้วก็จะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปอะค่ะคุณหมอควรจะติดตามข่าวเรื่องของการระบาดอีโบลาช่องทางไหนบ้างคะให้คุณหมอฝากให้ประชาชนนิดนึงค่ะ
18: ครับผมถ้าเป็นเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้เลยในเว็บไซต์นะครับที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ถ้าส่วนของเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ของเราเองก็จะมีเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลานะครับก็คือหรือว่าใน Facebook นะครับก็คือพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับกรมควบคุมโรคนะครับหรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลานะครับก็จะมีข่าวสารข้อมูลที่จะอัปเดตให้นะครับในทุกวัน นะครับ
19: ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มาเล่าเรื่องราวพร้อมทั้งกับอัปเดตสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะของตัวอีโบลานะคะก็คุณผู้ชมค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมก็เราอ่ะไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าณตอนนี้นะคะก็คุณหมอยืนยันมาแล้วนะคะว่าเรายังเสี่ยงต่ำ WHO ก็บอกว่าเรายังเสี่ยงต่ำอยู่นะคะเพียงแต่เราก็ต้องรู้จักว่าตัวโรคตัวนี้มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเราไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเหมือนโควิดนะคะสำหรับนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะของรายการ NBT มีประเด็นในวันนี้ค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรก็ต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้พี่และคุณหมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
16: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมาตรการรับมือของประเทศไทยที่บอกว่ายังเสี่ยงต่ำอยู่นะคะสำหรับสถานการณ์อีโบลานะคะที่ทางคุณหมอเนี่ยนำมาฝากกันเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นแล้วก็ท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะ
20: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
21: น้องแนนโพสโซเชียลเหรอไหนไหนมาดูคอมเมนต์หน่อยสิอีอ้วนหูก้างเหมือนลิงใส่ชุดไม่ดูหุ่นตัวเองเลยกะข้าพริกมีหน้าล่ะเลยโสดมานานคอมเมนต์กันแบบนี้คนเม้นสนุกนึกว่าตลกคนโดนไม่สนุกด้วยนะครับไซเบอร์บูลลี่เท่ากับการทำร้ายคนอื่นถึงเวลาหยุดและส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังร่วมกันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้เกียรติผู้อื่นคอมเมนต์เชิงบวกให้กำลังใจแล้วโลกออนไลน์จะน่าอยู่มากขึ้นรู้เท่าทันสื่อจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
22: ์สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
16: กลับมาในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทางน้องว่านภาคเหนือเล่าให้ฟังนะคะว่ามีประเด็นอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องว่านเล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะ
23: ขอบคุณค่ะสำหรับในช่วงเตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้ภาคเหนือก็มีประเด็นของสุภจีค่ะ Kick Off ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เป็นประธานการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะพร้อมด้วยนางสาวแนนปุณธิดาสมชัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะและดร.ดนันท์ค่ะสุภัทพันธ์ค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะและนางมรกตกุลธรรมโยธินค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะและนายปรกชนงามสิริค่ะ co-founder next gen commerce ค่ะพร้อมผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานค่ะนางสาวสุภจีก็ได้กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าส่ง ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและค่าของชีพของประชาชนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการไทยช่วยไทยค่ะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือผู้ประกอบการของไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง SME ไทยเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้กับเศรษฐกิจไทยแต่และตลอดหลายปีที่ผ่านมาสัดส่วนของรายได้ SME อยู่ที่ประมาณ 35% ของระบบเศรษฐกิจจึงตั้งเป้าหมายผลักดันให้เพิ่มเป็น 40% ค่ะเพื่อการเติบโตทั้งเศรษฐกิจและกระจายประโยชน์ไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กและประชาชนฐานรากกระทรวงพาณิชย์ก็ได้วางแนวทางเสริม SME ไทยใน3ด้านได้แก่ค่ะการพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการขยายโอกาสทางการตลาดค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยถือเป็นกลไกที่สำคัญในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนรวมกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้นำสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2แพลตฟอร์มค่ะได้แก่ Next Gen Commerce ค่ะและ Thai Post Smart ค่ะเมื่อตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการตลาดอย่างครบถ้วนค่ะทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายค่ะตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการมีการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าและจัดส่งสินค้าฟรีค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ Key Opinion Leader ค่ะเพื่อช่วยรีวิวสินค้าสร้างคอนเทนต์และจัดทำกิจกรรมไลฟ์ขายสินค้าเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคสร้างยอดขายแก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนคูปองจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านรวมกว่า100ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการขณะที่ผู้บริโภคก็เลือกซื้อสินค้าผ่านโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษคือโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวม 500,000 โค้ดค่ะคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพก็ถือเป็นการกระตุ้นผู้ที่ยังไม่อาจแน่ใจว่าไม่อยากลองสินค้าที่ไม่รู้จักให้เริ่มเข้ามาซื้อและเมื่อมาซื้อแล้วสินค้าได้รับการคัดสรรมาจัดจำหน่ายเป็นอย่างดีก็จะเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคจะได้จิตใจและสั่งซื้อซ้ำนั่นเองค่ะรัฐบาลนะคะก็หวังให้คนไทยช่วยอุดหนุนสินค้าของไทยและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าไทยให้รายได้กระจายไปสู่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายเล็กขณะเดียวกันประชาชนก็ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าถือเป็นการช่วยเหลือและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยสร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่งพาสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยของรัฐบาลซึ่งเป็นหัวใจหลักในการใช้ระบบแฟรนไชส์มาเป็นทางลัดในการสร้างอาชีพกับคนไทยโดยรัฐบาลจะช่วยลดภาระให้กับประชาชนและนักธุรกิจหน้าใหม่ให้สามารถเข้าถึงตลาดแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นค่ะด้วยการอุดหนุนเงินลงทุนรวมมูลค่าแพ็กเกจลงทุนแฟรนไชส์ 50% สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะแก่ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 รายค่ะผู้ที่ต้องสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่ง พื่อร่วมการสร้างพลังให้กับธุรกิจคนไทยและขยายเครือข่ายแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตไปพร้อมกันซึ่งชี้แจงรายละเอียดโครงการและเปิดตัวโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจในปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่บูธ DBD Pavilion ภายในงาน Thailand Franchise and Business Opportunity ขออภัยค่ะหรือว่า TFBO นั่นเองค่ะ2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7มิถุนายนนี้นี่ศูนย์การศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ภาคเหนือนำมาฝากกันในโครงการในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะถ้าเกิดมีข่าวใดที่อ่านผิดขออภัยด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะส่งกลับไปที่ภาคใต้กับคุณไร้ฉากกันต่อเลยค่ะ
16: ขอบคุณข้อมูลจากทางภาคเหนือมากๆนะคะสำหรับช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นเรายังมีอีกหนึ่งภูมิภาคค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของภาคกลางนะคะวันนี้พี่นกก็จะนำมาฝากกันด้วยเช่นกันนะคะเรื่องอะไรอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามจากพี่นกภาคกลางได้เลยค่ะ
2: วันนี้นะคะวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดค่ะจากการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อวันที่5ถึง16มิถุนายนพ.ศ. 2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกครั้งแรกที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยมีผู้แทนจาก113ประเทศเข้าร่วมประชุมผลการประชุมในครั้งนั้นนะคะทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติขึ้นนะคะแล้วก็รัฐบาลจากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจากการประชุมในครั้งนั้นแล้วดำเนินการติดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเองนอกจากนี้นะคะก็ยังได้นำผลการประชุมดังกล่าวนั้นมาจัดทำเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกนะคะในด้านสิ่งแวดล้อมองค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้ในวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติก็จะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั่วโลกนะคะโดยปี2569กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิดหลักคือ Climate Action หรือการรณรงค์หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมี Hashtag คือ Now for Climate เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนลงมือทำทันทีนะคะรับมือและใช้สถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะโลกเดือดที่ทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งและก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อุณหภูมิที่พุ่งสูงส่งผลให้ผลความเสี่ยงต่อโรคฮีทสโตรกซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กแล้วก็ภาวะแล้งจัดนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสุดขั้วทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและเสียหายนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในประเทศไทยปี2569กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2519โดยมีการจัดเสวนาภายใต้แนวคิดปรับเปลี่ยนลงมือทำอย่างไรสู้วิกฤตโลกเดือดแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อ Climate Action Mission ภารกิจพิชิตโลกเดือด ปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อร่วมกันแก้วิกฤตโลกเดือดอย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครช่องทางคือ Facebook Live กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะคะนโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยเน้นย้ำผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593หรือว่าค.ศ. 2050เพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะคะโดยยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเพาะปลูกที่ปล่อยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปล่อยก๊าซลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะป้องกันและลดการเผาในภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพ.ศ.ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีศักยภาพจัดการภัยพิบัติด้านสภาพอากาศในระยะยาวโดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วยกลไกดำเนินการ4ส่วนนะคะก็คือ1กลไกด้านนโยบายเพื่อกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะร่วมกับคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ2ก็คือกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศและปรับต่อผลกระทบในระดับพื้นที่และสาขา3กลไกด้านก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีระดับนานาชาติที่ใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า4คือกลไกเงินผ่านกองทุนภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการลงทุนนะคะเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนอกจากนี้นะคะวันที่2มิถุนายน2569ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติข้อเสนอของกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนกองทุนจัดการความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบสัญญากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศสำหรับรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นชอบให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศและหน่วยงานหน่วยประสานหลักของกองทุน F

0: ยิ่งขึ้นนะคะนำมาป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตสภาพอากาศนะคะประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะคะก็คือลดการใช้พลังงานใช้พลังงานสะอาดเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็2หยุดการเผาในภาคเกษตรกรรมป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 3เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่นเช่นการร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าในชุมชนการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวในภาคชุมชนและผู้ประกอบการค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันของวันนี้นะคะ5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกันปรับร่วมกันเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดไปด้วยกันนะคะช่วงนี้ส่งกลับไปที่ภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเตือนภัยขยายประเด็นนะคะก็มีประมาณนี้นะที่นำมาฝากกันแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะ
2: ประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนขึ้นด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและรวมไทยให้เป็นสุดแผ่นรวมตาจิตสำนึกหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: มาแล้วจ้าโปรแรงแสงความจริงสินค้าลดราคาถึง 90% เพียงคลิกเดียวฟังดูง่ายเกินไปหรือเปล่าคะระวังคำพูดสวยหรูดึงดูดใจคุณเช่นโปรดฟังโอกาสรวยด่วน24ชั่วโมงไม่ต้องทำงานก็ได้เงินโหถ้าจะรวยไวขนาดนี้นะหรือยาลดน้ำหนักกินภายใน3วันรับรองเห็นผล 100% เอ๊มันจะผอมจริงหรอเนี่ยย้ายโฆษณาชวนเชื่อพาคุณไปเจอกับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพรวมถึงการหลอกลวงเลยค่ะราคาถูกเกินจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก่อนซื้อก่อนคลิกกรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนมั่นใจค่ะปลอดภัยคุณลวงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณฟังค่ะมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการเท่าทันป้องกันภัยในวันนี้แล้วนะคะโดยในวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของททนะคะได้มีการเตรียมยกระดับค่ะการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพนะคะเป็นการกระตุ้นเส้นทางบินแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะ Fly and Dive ช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะโดยทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าททเนี่ยได้มีการประชุมเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือนะคะด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนด้วยนะคะเพื่อร่วมกันยกระดับค่ะในเรื่องของขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงทางอากาศแล้วก็การพัฒนาเส้นทางการบินเนี่ยพร้อมทั้งได้มีการบูสต์เส้นทางการบินจากสนามบินภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานนะคะภายใต้แนวคิด3311นะคะก็คือ3จังหวัดภาคอีสานอุดรอุบลค่ะแล้วก็ขอนแก่น3จังหวัดภาคใต้ก็คือกระบี่นครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะส่วนภาคกลางค่ะก็คือประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ภาคเหนือก็คือจังหวัดน่านค่ะด้วยการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ Fly and Drive นะคะในช่วงมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะโดยดร.รยุทธบุญทันค่ะประธานคณะกรรมการพานารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายดนัยเรืองรอดอธิบดีกรมท่าอากาศยานแล้วก็มีคณะผู้บริหารของททแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะผู้ว่าการททเนี่ยท่านก็บอกว่าจากความท้าทายนะคะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีการเผชิญอยู่นะคะก็คือเรื่องของภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นนะคะแล้วก็สถานการณ์ความไม่สงบที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของสายการบินที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยทางด้านของททค่ะได้มีการพร้อมที่จะร่วมมือกับทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะบริษัทการบินไทยจำกัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อบูรณาการความร่วมมือค่ะในการเพิ่มขีดความสามารถด้านของการเชื่อมโยงทางอากาศ

0: ค่ะโดยเร่งเพิ่มดีมานด์นะคะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสู่จังหวัดที่มีศักยภาพทางการรองรับการบินค่ะของสนามบินภายใต้กรมท่าอากาศยานทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปค่ะภาคอีสานภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือด้วยนะคะโดยทางด้านของททก็บอกว่ามีการนำเสนอที่ประชุมเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านของการท่องเที่ยวนะคะเชื่อมโยงทางอากาศไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศนะคะโดยททก็ได้รับความร่วมมือจากทางด้านของกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยนะคะภายใต้แนวคิด value over volume นะคะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวศักยภาพทั่วประเทศนะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเท่าทันป้องกันภัยเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง4ภูมิภาคนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: ุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจกลับไม่รู้ตัวหยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
2: สถานีวิทยุประจำ
3: หกนาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจังหวัดไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ ส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43ก็มีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังไม่พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
3: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
7: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอบตกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที
8: ่นายสิทธิเดชเวชมหาครังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบ 10,000 ร้านค้าร
3: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ผู้ชมบนคนอีสาน FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
11: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
10: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
12: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบกันกับวันนี้นะคะวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะ16:14 นอยู่เป็นเพื่อนกันกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz กับเดย่าค่ะกับช่วงยามเย็นๆบรรยากาศที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนสักครู่นี้มีเสียงฟ้าร้องเสียงดังมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะกับลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้วันที่5มิถุนายน2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนนะคะขอให้พี่น้องประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนั่นเองสำหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้ค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุดที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวของพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากกันในช่วงเวลารายการสวัสดีขอนแก่นประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569 16:17 อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะที่สวทขอนแก่น FM 99.50 MHzสำหรับใครที่พูดไม่เก่งอยากให้ฟังเพลงนี้ค่ะงานเพลงจากเอมีเอบีนอร์มอนค่ะพูดไม่ค่อยเก่ง

งานเพลงพูดไม่ค่อยเก่งค่ะงานเพลงจาก AB Normal นะคะหยิบนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลายามเย็นๆ 16:22 นาทีนี้กับรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะกับการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4-21 มิถุนายน2569โดยจะมีการประกาศผล17กรกฎาคม2569ค่ะและใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1สิงหาคม2569นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโดยได้มีการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะเพื่อที่จะยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่มีการพิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลค่ะเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือโดยเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายค่ะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4-21มิถุนายน2569ย้ำนะคะว่าให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายค่ะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4-21มิถุนายน2569โดยยืนยันนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการเว็บไซต์ของโครงการก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะก็คือการยืนยันผ่านเว็บไซต์ของโครงการและยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะและยืนยันและจะต้องยืนยันลงทะเบียนสิทธิ์นะคะได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองธนาคารออมสินค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะนั่นก็คือให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายนะคะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายน2569นั่นเองซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นซึ่งอาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569และใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์นะคะภายในวันที่16สิงหาคม2569โดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วค่ะจะได้รับสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานั่นเองค่ะส่วนที่ผู้ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ตั้งอยู่ที่สาระกลางจังหวัดนะคะส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะและเว็บไซต์welfare.mof.go.th นั่นเองค่ะกับเรื่องราวของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กับ
หนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ต่อไปทั้งในรายการเลาะเมืองขอน10บริการ10นาทีและรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16:10 นนั่นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวย่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ม99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองห้อยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อบ่สั่งกระซื้อเสื้อได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองห้อยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์ผืนป่าและแหล่งน้ำของชาติด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเฝ้ามองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าป่าไม้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตและสายน้ำพระองค์จึงทรงริเริ่มและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินจากต้นไม้เล็กๆที่หยั่งรากลงบนพื้นดินได้เติบโตเป็นร่มเงาแห่งความหวังแก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยรักป่ารักน้ำและรักบ้านเกิดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกชีวิตและอนาคตให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือพื้นที่บ้านขุนแตะจากต้นหม่อนที่ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ต่อยอดสู่การส่งเสริมการทอผ้าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนแตะด้วยพระราชปณิธานที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ราษฎรบ้านขุนแตะยังคงตั้งใจสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป ติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีพิเศษชุดนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: อนพันศรีสะเกษ33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่จะสามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎร
1: รู้สึกภูมิใจครับที่มีเข้าทางมาส่งเสริมชาวบ้านครับว่ามันตอนที่ผมรักต้นหมอนเนี่ยผมก็เลยไปปลูกที่ในหมู่บ้านบ้านแล้วก็มันปลูกที่โครงการฟ้าบ้านแล้วก็ต้นหมอนเนี่ยคือทำได้หลายอย่างครับวันนั้นก็พูดว่าตั้งใจทำครับ
2: ให้เราตั้งใจทำ
1: ครับครับทำพูดว่าจะส่งเสริม
2: ครับ
1: เรื่องอาชีพต่าง
0: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะแล้วก็ท่านเขามาเสด็จแล้วก็เราได้เสาคนแก่ค่ะแล้วก็พอท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมแล้วก็ปลื้มมากค่ะจงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือดีใจมากเลยค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ตอนนั้นคือข้าวยังแบบกินไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำสู่ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดค่ะค่ะคือถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดีค่ะ
0: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปรียบค่ามิได้นั้นยังได้แผ่ขยายต่อเนื่องมาสู่พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นคือพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทยที่โดดเด่นพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเส้นใยสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นทรงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพลวดลายการย้อมสีที่คงทนจนเกิดการรวมกลุ่มผ้าทอในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวันนี้ทางรายการพาทุกท่านไปชมความเข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาตามรอยพระแม่ของแผ่นดินเยือนถิ่นภูสาผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนค่ะ
1: ครับผมในจันทร์คำปู่เป็ดนะครับประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเมื่อปีพ.ศ.2549พระพันปีหลวงเสด็จที่บ้านแม่บวนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกในกลุ่มเฝ้ารับเสด็จถวายผ้านะครับสมาชิกที่เข้าถวายผ้าก็รู้สึกมีความปิติปลื้มยินดีนะครับก็ได้นำพระดำรัสต่างๆนำมาปฏิบัตินะครับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวการที่เราบอกเรื่องราวในบนผืนผ้านะครับเราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นผ้ากะเหรี่ยงเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยก็มีเสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันแล้วก็อเมริกานะครับตั้งแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เสื้อผ้านะครับรองเท้าหมวกอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีไว้หมดเลยต้องน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับผู้ผลิตก็อยู่ในชุมชนผู้ออกแบบก็ชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ดีไซน์อะไรใหม่ๆเราสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านทำให้ชุมชนชาวบ้านของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผ้าทอกะเหรี่ยงไม่ได้เก็บความสวยงามอยู่เพียงแต่ภายในบ้านอีกต่อไปวันนี้ได้ก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ดีใจมากค่ะเห็นคนใส่เสื้อชุดกะเหรี่ยงที่เราทอค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คือผลสะท้อนของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้จากพระแม่แห่งแผ่นดินสู่ช่างทอภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำพาผืนผ้าแห่งแผ่นดินแม่เดินทางสู่สากลอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บาโลนะใช้ช่างยนต์เราสร้างนางที่ของเก่าของเดิมเราเอามาได้ดองเราก็หลายชนิดให้ลูกพ่อเน
3: าะเราชิงให้ซองเหรอเน
2: า
3: ะ
2: บ
3: าร ูได้เอาเน
2: าะอนุรักษ์ค่ะบารูเต็มโลได้อนุรักษ์ไว
1: ้แม่เขาบอกว่าแม่พันปีหลวงห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปทุกวันเนี่ยสองสามท่านเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนที่แม่หลวงได้บอกไว้นะครับ
0: จากกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พาทุกท่านไปติดตามกันอีกหนึ่งชุมชนค่ะกลุ่มผ้าทอตีนจกน้ำท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มฟื้นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงจนถึงปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าทอมาอย่างเข้มแข็งค่ะจนเป็นต้นแบบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรักษาจิตวิญญาณของท้องถิ่นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีโอกาสที่ช่างทอผ้าในชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จพระพันปีหลวงครั้งเมื่อเสด็จที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านมากว่า20ปีเครือข่ายของกลุ่มช่างทอผ้าโดยเฉพาะผ้าตีนจกที่มีชื่อว่าผ้าทอตีนจกน้ำท่วมตีนจกน้ำท่วมนะคะในอดีตเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและได้สานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างไรเรามาพูดคุยกับพี่ออยกันค่ะ
4: ข้าเจ้าพี่ออยทัปนีไวยะนะสาวตอนเป็นช่างทอรุ่นใหม่ซึ่งมาเสาะหาแล้วก็มารวบรวมลายของดอยเต่าไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่ออีกบ้านเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังไว้เอาไว้ศึกษาต่อ
0: เริ่มต้นกันที่ทำไมถึงเป็นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมคะให้พี่ออยเล่าให้เราฟังหน่อย
4: จริงๆคนดอยเต

0: ตีนจกน้ำท่วมจึงเป็นที่กล่าวขวัญขึ้นมาและทำให้เกิดมีการรวมกลุ่มของช่างทอมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งช่างทอที่เป็นครูเป็นอาจารย์มีช่างทอที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายยังคงสืบทอดสืบสานมาจนถึงปัจจุบันพี่ออยเองได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าตีนจกนี้อย่างไรบ้างถึงเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รวมกลุ่มค่ะ
1: เอาคร่าวๆตอนนั้นพี่ออยไปทำงานในเชียงใหม่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็มีเราทำงานจนชนิดที่ว่าเอออยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยต้องไปหาอาชีพทำก่อนอาชีพของสาวประเภท2หรือ LGBT อย่างพี่ก็คือตอนนั้นคิดว่าจะต้องทำเสริมสวยแต่เราแพ้พวกน้ำยาเสริมสวยเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนนวดฝ่าเท้านวดอะไรก่อนแล้วก็ไปเรียนฟ้อนที่โรงเรียนสืบสารพ่อครูมาลาคำจันทร์ก็แนะนำว่าอ้อยก็ไปเรียนกับแม่ครูที่โรงเรียนสืบสารแล้วแกทอผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปสืบสิ้นน้ำท่วมบ้านแกนะวนอย่างนี้นะว่าสิ้นน้ำท่วมเคยได้ยินในนอกก็เลยจะลองไปถามดูเบิร์นญาติเนี่ยเขามีสิ้นเก่าอยู่พี่ก็เลยไปถามก็เลยแกะลายจากนั้นก็เลยมาตั้งกลุ่มบ้านไร่เนี่ยคือนะเขาเป็นคนตั้งแล้วก็เจ้าวาดเป็นองค์ประทับตรงกับวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จพอดีเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปเข้าเฝ้าก็จำได้ทุกครั้งที่ว่ากลุ่มตั้งวันไหนก็คือรู้วันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จก็เราก็มีความภูมิใจว่ากลุ่มเราตั้งวันที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จพอดีนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าท่านแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าท่านเสด็จวันนั้นพอดีเราก็ตั้งพอดีที่ในวัดบ้านไร่พอดีตอนนั้นกลุ่มตั้งค่ะสมาชิกมีประมาณ 30-40 กว่าคนโดยพี่ออยเนี่ยได้มีองค์ความรู้จากการเรียนตีนจกมาก่อนแล้วแล้วก็ไปสืบเสาะหาลายร่วมกับน้องต่อสโลชาก็ไปเก็บรวบรวมลายแกะลายกันขึ้นมาโดยเทคนิคการทำกราฟจากเมื่อก่อนเราต้องเอาผ้าเก่าตรงเนี้ยมาพลิกด้านหลังจกเหมือนไม่แจ่มค่ะแต่ว่ามันยุ่งยากแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนเพราะมันเชื่อช้าช้าเราก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ทำให้คนสามารถเรียนได้ภายใน7วันแต่ว่าระยะเวลาการทอมันใช้ความอดทนถึง1เดือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มาสานต่อทางพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและได้มาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆดั้งเดิมจริงๆของชุมชนที่เรียกได้ว่าอพยพมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลออกมาจากชุมชนที่อยู่ใต้ทะเลสาบค่ะหนีน้ำท่วมมาจริงๆนะพื้นที่ตรงนั้นคือน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมขังทุกปีชุมชนแห่งนั้นทั้งหมดค่ะก็ได้นำพาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามาด้วยและในปัจจุบันนี้โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่แบบพี่ออยเข้ามาสานต่อทำให้พวกเรายังคงรักษาภูมิปัญญาสืบสานพระราชปณิธานและยังคงเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนะคะอยากให้พี่ออยได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
1: ค่ะก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านจะรักเรื่องผ้าเนาะเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เราก็รู้ว่าท่านพระองค์อ่ะได้มาส่งเสริมทางโดยต่อเพื่อจะให้ฟื้นภูมิปัญญาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างที่เราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วก็จะอยากให้น้องๆซึ่งรุ่นใหม่ที่ถัดจากพี่ออยมาเนี่ยถ้าพี่ออยสิ้นชีวิตไปก็อยากจะให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของเราต่อเพราะว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอีกทีนึงเหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่ออยทำเพราะว่าสิ้นตีนจกพวกเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องไทยยวนโดยเต่าจะอยู่มี2ชาติพันธุ์คือพี่น้องกะเหรี่ยงโพรงกับพี่น้องไทยยวนหรือไทยโยนกซึ่งเอกลักษณ์ก็คือสิไลขวางแล้วก็ตีนจกก็คือไทยยวนล้านนาเราจะมีไทยยวนราชบุรีนั่นก็คือไทยยวนแต่เราคุมไทยยวนสายใต้ค่ะก็จะมีพระสิ้นตีนจกเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็พี่ออยเนี่ยจะทำ GI เนาะที่รวมกลุ่มเครือข่ายตีนจกทั้งหมดเนี่ยจะทำ GI เพื่อจะรักษาผ้าตรงนี้ไว้เด็กๆจะได้ค้นคว้าหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของพี่ออยแล้วก็อยากจะสานต่อปณิธานขององค์พระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเรา
0: ค่ะและนี่คือความหวังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของชุมชนบ้านไร่แห่งนี้ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับการสืบสารและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระราชปณิธาน

0: านต่อพระราชปณิธาน
1: แม่จื่อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตินจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกต้องไปที่แม่บวน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
7: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 144,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาสงขลา มีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธกส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการเขาเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ้ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
11: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
12: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
13: เกษตรเป็นเมืองงานเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายปิดใช้สิพางาวเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิภาหยาวเด้อพี่น้อง
1: โบราณเพิ่นว่าไว้พี่น้องเพิ่นว่าในโลกนี้ทุกสิ่งอาศัยกันดุดกลางวันกับกลางคืนคู่กันเนาะนี่คนมีนั่นคนจนก็ได้เพิงบ่อาจเรื่องอยู่ได้จนด้วยก็มีบัวอาศัยน้ํานี่ปลาเพิงว่างตมล่มอาศัยเมโคดังกันโดยดําอารามสีใสเหลื่อมฟุ้งชนเอาใจใส่บ้านสีใสหงเหลื่อมสังโคเจ้าเพิ่นซอยสอนสั่นแล้วพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 เนาะแห่งประเทศไทย 99.5 เอาสาระดีๆมาเล่าสู่พี่น้องให้ได้ฟังกันเนาะดีเจแดงฤทธิ์ชัยสงครามเนาะมาพร้อมกันครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อทางใบเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจะแดงภาคภูมิใจว่าอยากให้พี่น้องได้ใส่ได้สอยกันเอาไปฉีดพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดพืชได้ทุกชนิดฉีดหยังก็ได้เวลาตัดฉีดฉีดแล้วงามพี่น้องเอาเวลาละน้ำฉีดงามเนาะผงดำกาแดงเป็นหยังคืองามก็ประกอบไปด้วยอะมิโนนะครับ24ตัวเนาะเป็นผงอะมิโนนะพี่น้องเอาไปบำรุงเผือดเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตขนาดผลขนาดด้วยขนาดทุกอย่างแบบเร่งให้เพิ่นแบบงามนั่นน่ะไปฟื้นผู้ไปปรับปรุงปรับสมดุลให้ต้นเผือดลดอาการเครียดของเผือดได้นี่ผงอะมิโนอยู่ในผงดำกายแดงของดีเจแดงนี่ล่ะเนาะส่วนผสม4ตัวหลักๆนะพี่น้องมันมีกรดอะมิโน24ตัวแล้วก็มีธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมมีสาหร่ายทะเลสารสกัดจากสารไรทะเลนำเลิกพุ่นแล้วก็มีสารขี้เหร่นำอยู่ในซองเดียวนั่นแหละพี่น้องเนาะผงดำกาแดงผู้ใดสนใจเดี๋ยวเตรียมปากกาจดเบอร์โทรก็สั่งซื้อดีเจแดงส่งเป็นพัสดุเก็บกันปลายทางไปให้เมื่อนี้เอาเรื่องอย่างมาบอกสุพี่น้องทั้งบ้านได้ฟังกันเนาะการเป็นเรื่องของการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละเนาะปลูกไผ่แน่ปลูกกกไม้แน่ปลูกอันนั้นอันนี้แน่เนาะเป็นวาไรตี้ความรู้นั่นแหละหลายคนบอกว่าเจ้ายัดเสียบเอาตะเรืองเกษตรหลายคนว่าบางคนบอกเอาเรื่องสมรสสุฟังเนี่ยโอ้ยกับว่าได้รู้มาสุดยอดสุดยอดประเด็นเนาะเอาตะเรืองเกษตรนี่ละเรื่องกฎหมายนี่จะแดงจบเกษตรนี่จะแดงจบกฎหมายมั่นนิสสารบัณฑิตเรื่องเกษตรนะแล้วก็เรื่องการเงินน้ำเพราะว่าจะของเหตุงานธนาคารอายุประมาณ3เรื่องนี่ละที่ว่าวนเพี้ยนกันไปเพื่อเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้ครับผู้ที่รับฟังรายการเกษตรสบายใจอ๋อดีเจแดงกับมันกับว่าได้เห็นสุยาสุแนวหรอกเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมากกับมาบอกสู่ฟังบางเรื่องคิดว่าเป็นประโยชน์กับเอามาบอกสู่พี่น้องฟังกับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเนาะ เพื่อเสียให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนเฮ็ดทำมาหากินนะแล้วก็สางเบี้ยแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้มีพุทธิไอเดียมีแนวครอบคิดว่าอันเปลี่ยนจากอันนี้ไปเป็นอันนั้นดีบ่ได้ฟังดีเจแดงบอกสู่ฟังหาเทียมันดีขึ้นจังสิเนาะก็เป็นการเพิ่มเติมกันไปเนาะอาจสิเป็นเอามะพร้าวเฮามาขายสวนก็ได้เด้ผู้ลงคนนั่งฟังเอ้ยเรื่องนี้ฮู้บ่ล่ะดีเจแดงจอมเชยหลายบ่บอกสู่ฟังบ่ว่าเด้บ่เป็นหยังอดสาฟังเอาบ่ได้สิเว้าเรื่องหยังเว้าเรื่องเลี้ยงสัตว์ปีกพี่น้องสัตว์ปีกที่เฮาเลี้ยงเนี่ยนะครับในภาคอีสานเฮาสมัครสิมีไก่มีเป็ดสัตว์ปีกเนี่ยมีไก่กับมีเป็ดภาคอีสานเขาบ่เคยเลี้ยงอย่างอื่นเด้นกกระทาเด้ภาคอีสานก็บ่เคยเลี้ยงมีจิลีดสัตว์ปีกได้จิลีดโอ้ยก็มีปีกกันเนาะสัตว์ปีกกันแหละท่านว่าจริงๆมันมีปีกกันแหละแต่ว่ามันประจันอยู่ในหมวดสัตว์ปีกหรอกเนาะเป็นสัตว์จะอยู่ในหมวดแมลงจิลีดอยู่ในหมวดแมลงแล้วอันนี้ในความหมายของสัตว์ปีกก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านนี่ละเนาะ แล้วมันตอนนี้ขันผู้ใดคิดสิเลี้ยงสัตว์ปีกคือขันสิเลี้ยงขายบางทีมันก็อาจสิเฮ็ดให้เกษตรกรบางคนบอกว่าโอ้มันสิบ่ขาดทุนแต่เลี้ยงไก่เอาไปขายราคาก็บ่ค่อยดีซั่นคือขันเฮาเลี้ยงเพื่อสิขายอันเลี้ยงเพื่อสิจับโตมันไปขายบางทีมันเป็นศิลปะขันสูงนี่มันเป็นการไปนั่งคำนวณต้นทุนคำนวณว่าให้เงี้ยมันไปจากโลมันกินไปตลอดอายุมันนี่จนจับขายเนี่ยมันเหมือนเปลือกไปจากบาทจังซี่นะนักเกษียณพี่น้องบางคนบอกว่ามันบ่ได้กําไรดอกเป็นตําบ่ได้กําไรอีหลีที่พี่น้องคันนั่งนึกนั่งคิดเอาเนี่ยเหมือนเฮาเอาข้าวเปียกไปว่านให้ไก่กินเนี่ยเนาะข้าวเปียกโลนึงมันถึงถือได้พี่น้องไปว่านให้ไก่กินเสร็จแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือนกัดไก่มันก็ได้ประมาณโล2ขีดโล3ขีดจับไปขายบางทีมันอาจสิบ่คุ้มก็ได้จังซี่เนาะแต่วิธีเฮ็ดให้มันคุ้มก็คืออย่าขายเป็นไก่เนื้อแม่ล่ะอย่าขายเป็นแบบว่าไก่เอาไปกินแม่ล่ะขายเป็นพันแล้วพี่น้องมันขายเป็นพันนี่ขายแพงคันว่าพันนี่แพงลวดอีเจแดงบอกว่ามันโทรไปซื้อบักหอยอันเชอรี่สีทองเขาเจ้าขายเป็นหน่วยว่าซั่นเป็นหยังคือขายเป็นหน่วยมันเป็นพันแบบนั้นพ่อแม่พันแบบว่าเอาซื้อมาต้มยิงตำบักหุ่งนี่ไหมมันมีค่ะมีแต่พันอย่างเดียวขันเป็นพันนี่แพงลวดเอาก็เข้าใจขายเป็นพัดกับแพงก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีพี่น้องผลิตสัตว์ต่างๆเนาะเลี้ยงกบได้หวกมาพี่น้องก็จะไปขายเป็นหวกแหมขันขายเป็นหวกมันก็อาจสิบ่ได้กําไรเด้ขันขายเป็นหวกใส่ถ้วยไปขายถ้วยละ10บาท20บาทบ่ได้กําไรเฮาก็ขายหวกพ่อแม่พันแล้วเฮ็ดการตลาดแบบขายเป็นพ่อแม่พันซะนั่นเนาะเพราะนั้นไก่เป็ดห่านต่างๆเฮาก็บ่เพิ่นแล้วก็ขายเป็นพ่อแม่พันเพราะนั้นการฟักไข่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อสิเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่เนาะการฟักไข่เป็นหัวใจสำคัญของการขยายพันธุ์สัตว์ปีกในฟาร์มครับพี่น้องเกษตรกรเข้าใจเรื่องระยะการฟักวิธีการฟักมันก็สิซอยเพิ่มได้ว่าซอยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอันลูกไก่เจ้าของได้มันออกไข่บ้านแทนที่สิเอาไข่ไปขายหน่วยละ3บาท50ตังค์4บาท5บาทจังซี่เนาะเฮาก็มาบ่อก่อนแล้วบ่อเป็นตัวเฮาก็ขายเป็นไก่พันหลดแล้วคันว่าเป็นพันนี่แพงหลดพี่น้องพันข้าวปลูกเห็นบ่แพงบ่คันข้าวเปียกธรรมดามันก็โลละเท่าไหร่ล่ะโลละ10บาทไปโอ้แพงอัศจรรย์นี่นั่นคันข้าวธรรมดาทั่วไปแต่คันว่าเป็นข้าวปลูกปุ๊บนี่โอ้ยโลละ25บาท30บาท40บาทไปพุ่นแล้วแต่พันพุ่นแล้วเห็นบ่ขันว่าเป็นพันนี่แพงโลดเพราะนั้นจะไปกลายเป็นธรรมดาเขาต้องวางโพซิชันการวางโพซิชันตัวเองสำคัญเลยพี่น้องว่าเฮาสิเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าขายได้รูปแบบใดสิขายเป็นแบบให้อันพี่น้องคนมาซื้อเอาไปต้มกินเนี่ยมันก็กลายเป็นผู้ผลิตอาหารในคนกินซื้อแต่ขันบอกว่าฉันบ่ได้ผลิตเพื่อให้ซุปเจ้าเอาไปต้มกินเด้ฉันบ่ได้ผลิตเพื่อให้ซุปเจ้าเอาไปหย่ำกินซื้อเด้อันนี้คือพ่อแม่พันมันสิได้ราคาดีทันทีเลยพี่น้องเพราะนั้นสมมติพี่น้องอยากผลิตไก่ขายลูกไก่เขาต้องบอกว่าเขาสิผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์คุณแล้วเขาก็ไปหาพันธุ์ดีมาพอพันธุ์ดีมาแม่พันธุ์ดีมาให้เพิ่นผสมพันธุ์กันเพิ่นออกไข่มาเขาเอาไข่มาบ่ระยะฟักไข่ไก่นี่พี่น้อง ผมเชื่อว่าพี่น้องจำได้ขันคนเลี้ยงไก่เป็นเมื่ออาชีพอยู่แล้วเนี่ยเสียวหูเลยว่าไก่เนี่ยมันสิฟักอยู่3ศีล3ศีลศีล1มี7มื้อ3ศีลก็คือ21มื้อไก่มันสิบ่อน่ะนะก็คือมันไข่ไปปุ๊บพอมันไข่สุดปั๊บมันสิไปฟักไข่ฟักไข่มันสิฟักอยู่21มื้อ21มื้อมันสิบ่อปั๊บออกมาเป็นลูกไก่เลยจําไว้เลยว่าไก่นี่ครับ21มื้อ3ศีลอุณหภูมิล่ะถ้าเป็นอุณหภูมิร่างกายไก่นี่ก็คือประมาณ37องศาเซลเซียส 37.2.3.4.5 อยู่ประมาณนี้แหละคันเกิดนั่นกับไข่คันต่ำกว่านี่ก็ป่วยเพราะอุณหภูมิร่างกายไก่มันอยู่ประมาณ37องศาเคิงเนาะอันนี้เฮาก็สามารถสิเลี้ยงแบบได้ปัตตานีคนก็เก๊กบ่ต้องให้แม่ไก่ฟักดอกเพราะไก่บ่อันไข่ออกมาพวกมันลอยไข่เพิ่นออกมาลอยไข่ออกมาแล้วก็ไก่นี่ครับไก่เพิ่นสิมีโตเส้นเสื้ออยู่หน้าเอิกเพิ่นขันไข่บ่ได้ตามปริมาณที่เพิ่นต้องการเพิ่นสิบ่ยอมเซาไข่น่ะนะ ได้รับเพิ่นเป็นนางไข่นะไข่น้อยแรกเพิ่นสิมันสิเน็กน่ะเอิ๊กเพิ่นน่ะนะใกล้เพิ่นสิว่าอ๋อฉันมีไข่1ฟองเพิ่นก็สิไข่อีกมื้ออื่นเป็น2ฟองเป็น3ฟองเป็น4ฟองเป็น5ฟองไปพอได้5 6ฟองเขาลอยดึงหนีเลยบัดซั่นไก่มันก็สิโอ้ยไข่คือบ่ทันได้เต็มหั่งว่ะไก่ก็สิบ่ฟักได้เฮาก็เป็นลอยดึงไม่อีกลอยดึงไม่อีกไก่ก็สิไข่ไปอยู่หั่นล่ะเห็นบ่มนุษย์ฉลาดไปตัวไก่ได้ดึงไข่ออกมาไก่กับไข่ไปเฮาก็ไข่มาบ่เองเนาะไข่มันสิบ่อยู่ที่21มื้ออันนี้พี่น้องก็อาจสิเป็นไปหาเคียงเบาะมาเคียงเบาะเคียงเบาะนี่ก็มีขายได้ในอินเทอร์เน็ตหรือสิเฮ็ดเองก็ได้แต่ว่ามันสำคัญมันคือมันเฮ็ดเองมันยากนะครับเพราะมีประสบการณ์เราไปซื้อเขามาก่อนไปซื้อเครื่องน้อยเครื่องถือเขามาแล้วมาเบาะเบาะไก่เพราะว่าไข่ไก่เนี่ยไข่เป็ดไข่ห่านนี่แหละเวลาเบาะมันก็ต้องมีการพลิกเนี่ยมีการตีงไข่พร้อมเนี่ยมันตั้งอยู่ท่าเดียวเอาไฟซองอย่างเดียวมันเบาะเนี่ยมันต้องตีงไข่พร้อมมันถ้าเป็นอันตู้ฟักไข่อัตโนมัติที่เขาซื้อกันมาใส่กันเนี่ยมันจะมีการพลิกมีการกลับมุมองศาเพื่อให้ไข่มันติ่งไปติ่งมาได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วไข่มันสิบอออกมาเนาะอันนี้คือไข่ไก่สําหรับการบอเพื่อว่าเป็นลูกไก่เอาไปขายได้อย่าไปขายเป็นลูกไก่ไปให้เขาจะเอาไปกินธรรมดาดิเขาต้องขายบอกว่าเป็นไก่พ่อแม่พันสายพันธุ์ดีอันนี้สิราคาแพงจากไข่ด้วยละ5บาทบอปั๊บแท้สิขายตัวละ15บาท20บาทเฮาขายตัวละ150เลยเพราะว่าไก่พ่อแม่พันนี่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มบัตตานีสัตว์ปีกอีกตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจคือกันเนี่ยแต่คนอีสานก็บ่ค่อยเรียกคือนกกระทาไอ้นี่นกกระทาเนี่ยมันบ่ให้ผลตอบแทนที่เร็วเด้พี่น้องฮู้บ่มันบ่อไข่อยู่แค่17หมื่นเท่านั้นเด้มันออกไข่ปั๊บปุ๊บแล้วมันบ่อเนี่ยก็คือเอาไปฝากแค่17หมื่นมันก็ออกลูกแล้วเป็นโตออกมาจากไข่แล้วนะ17 18หมื่นนี่ละเนาะคือมันออกจากเปียกไข่เร็วแล้วมันก็ใหญ่เร็วแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วใส่พื้นที่เลี้ยงในการเลี้ยงนกกระทานี่น้อยเนาะเขาสามารถเลี้ยงอยู่หลังเฮียนเขาได้เดี๋ยวเห็ดคอกน้อยยกพื้นขึ้นมาจากน้อยหนึ่งเห็ดเป็นกรงน้อยเพราะเจาะเนี่ยเขาก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนกกระทาออกไข่อัศจรรย์พี่น้องก็เป็นรายได้เสริมได้เพราะว่านกกระทาในภาคอีสานไม่ค่อยมีขายหรอกบ่ค่อยมีคนเลี้ยงมันเอามาจากภาคกลางหมดจากสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเขาเจ้าเลี้ยงคักอัศจรรย์นกกระทาแต่อีสานเฮาบ่ค่อยเลี้ยงท่านผู้ใดอยากเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อสิผลิตจังซี่เฮาก็ได้นกกระทามาไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาจาก 3-4 คู่เฮาก็มาให้มันออกไข่เฮาก็เบาะขายแยกขายลูกนกธรรมดาที่เฮาเบาะขายพ่อแม่พันธุ์นกกระทาเห็นบ่มันขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ในราคาดีโลดโพสต์ Facebook เลยมีพ่อแม่พันธุ์นกกระทาขายจังซี่สัตว์ปีกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานก็คือเลี้ยงห่านพี่น้องน่าสนใจได้ห่านเนี่ยแต่ว่ามีเงื่อนไขได้ห่านจะไปเลี้ยงไก่ชุมชนเหรอเขาเครียดตายเด้ห่านนี่อัศจรรย์เสียงหนวกหูต้องไปเลี้ยงอยู่กลางทงกลางทาไก่บ้านไก่เมืองแล้วห่านนี่เพิ่นสิมีอายุการฝักของไข่บัดนี้ห่านนี่มันสิบ่อไข่โดนกว่าไก่ก็อาจสิเกิดจากโตเพิ่นใหญ่นั่นแหละไข่เพิ่นก็สิใหญ่เพิ่นเลยใส่ด้วยการเบาะไก่มัน3ศีล3สัปดาห์คือ21คันห่านนี่เพิ่มมาอีกศีลนึงเป็น4ศีล เป็น28เมื่อคันเพิ่นบ่ใส่ใจด้วยการเบาะเพิ่นอาจสิเป็น30มื้อ31มื้อไปก็แล้วแต่เพิ่นแต่ว่ามันสิอยู่ประมาณ28มื้อขึ้นไปก็คือไก่3วันพระ3วันพระ3ศีลแล้วถ้าห่านนี่4วันพระหรือว่า4ศีลเนาะแล้วก็เบาะโดยการใส่ตู้ก็ได้หรือเสียให้แม่ห่านเพิ่นฝักก็ได้น่ะเลี้ยงได้ทั้งเป็นห่านเนื้อกับเป็นห่านพ่อแม่พันธุ์แล้วที่สำคัญห่านนี่คันเลี้ยงไว้นี่พี่น้องมันเป็นเครื่องตัดหญ้าเด้เป็นเครื่องตัดหญ้าชั้นดีเลยเด้ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินเอียงเขาโฆษณาเห็นเจ้าเนี่ยบ่ห่านดินมันกินหญ้าพี่น้องสบายคันมีห่านเฝ้าสวนนี่แปนเอิดเติดและที่สำคัญคือห่านมันเฝ้าสวนห่านโดยพฤติกรรมของห่านนี่เพิ่นสิหวงพื้นที่ผู้ใดเขาบ่ลุกล้ำพื้นที่เพิ่นสิน้ำแหบเลยแล้วจักเป็นหยังก็มนุษย์บ่รู้กับมนุษย์โลกนี่ก็ย่านห่าน ภาษาฮานแต่ว่าด้วยมันถูกฝังใน DNA ของมนุษย์เลยนะว่าย่านฮานน่ะนะเวลาฮานเงียบเข้ามานี่ย่านหลายที่มันบ่มีอาวุธอย่างเดียวมันมีแค่ปากของมหาเฮาซื่อๆแต่ว่าโดยพฤติกรรมคนเฮาสิฝังใจเราว่าย่านฮานฮานเห็นหยังเฮาบ่ได้แต่เฮาย่านไปก่อนแปลว่าหมาก็ย่านฮานเอียงก็ย่านฮานหมดเพราะว่าฮานมันให้เขาเลยบอกว่าเอาห่านมาเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าสวนแล้วก็กินหญ้ากินแมลงกินทุกอย่างสวนเขาสิสะอาดสะอ้านแต่ว่าก็มีเงินไขว่าห่านกับประยุกต์ไก่บ้านเมืองเนี่ยมันห้องเสียงดังหนวกหูแต่มันทำเงินในพี่น้องกลุ่มคนที่เขาทำมาหากินกับการเลี้ยงห่านเขาจะหาเงินในเดือนนึงไม่หน่อยได้สามสี่หมื่นหาหมื่นแล้วแต่คนในสิขยันหาคนที่ได้รายสุดคือคนที่บ่อไข่ห่านแล้วก็ขายลูกห่านเป็นห่านพ่อแม่พันธุ์อีกแล้วเห็นปะเขาจะบนเลี้ยงห่านขายเป็นโตเลยเขาเรียกขายพ่อแม่ผันห่านคนกับมาเห็นในเฟซบุ๊กสนใจอยากได้ขอครูหนึ่งเด้อขายเท่าไรครูละพันห่าผลว่าส่งห่านพ่อแม่พันแม่เขาตัวน้อยเพราะเจาะนี่เห็นปะถ้าเป็นพ่อแม่พันเนี่ยแพงเพราะนั้นเขาก็ปลูกขายพ่อแม่พันโอ้เขาก็เลี้ยงขายพ่อแม่พันนี่แล้วขายห่านพ่อแม่พันเห็นปะแล้วอีกชนิดหนึ่งแต่ประเทศไทยเขาไม่ค่อยกินมันหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกเนี่ยสัตว์ปีกอีกตัวนึงขึ้นนกพิราบแต่ว่าประเทศนอกเขาจะกินเด้พี่น้องคนจีนนี่กินนกพิราบพักอีหลีเนี่ยหลายประเทศเขากินนกพิราบกันแต่ประเทศไทยเขาไม่ค่อยกินกันหรอกมันก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมวิถีความเสื่อคนไทยไม่ค่อยกินหรอกย่านครับเราภาษาหยาบหยาบเท่าขี้เดียดเหมือนว่าว่ากินหรอกนกพิราบเหมือนว่าแต่นกกระจอกเนี่ยแซ่บอยู่นกกระจอกเอามาทอดกระเทียมพริกไทยแซ่บอยู่นกกระทามาทอดกระเทียมพริกไทยแซ่บอยู่แต่คันเป็นนกพิราบโอ้ยเลี้ยงโตนเหมือนว่าว่ากินเนาะจริงๆแล้วนกพิราบนี่แซ่บนกพิราบน้ำแดงในประเทศจีนนี่อุ้ยราคาแพงอัศจรรย์นกพิราบก็สามารถเอามาบ่อนกพิราบเอามาบ่อได้คือกันนกพิราบก็สิฟักไข่คืออายุการฟักไข่ของสัตว์เนี่ยมันสิเลี้ยงตามลำดับขนาดโตมันโตน้อยแน่กับบ่อเร็วโตใหญ่ขึ้นมาแน่กับบ่อขึ้นมาอีกโตใหญ่ขึ้นมาจังหวะนึงกับบ่อโดนไปทั้งสินะเอาไงนกคันเป็นนกไอ้นกกระทากะสิแบบใส่เวลาในการบ่อนิดเดียวฝักนิดเดียว17มือจังซี่เนาะคันเป็นนกพิราบใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยนึงก็สิบ่อประมาณ19มือคันเป็นไก่ก็สิใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยนึงก็สิบ่อประมาณ21มือคันเป็นห่านใหญ่ขึ้นมาอีกก็บ่อประมาณ28มือจังซี่เนาะคือระยะการฝักไข่น่ะมันสิเพิ่มขึ้นตามขนาดลำโตเพิ่นนะพี่น้องเรียงลำดับไปประมาณนั้นล่ะทองจากไก่ก่อนไก่มันสิบ่ออยู่3สินคันน้อยก็ไก่กับบ่อหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงคันใหญ่ก็ไก่กับบ่อหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นเนาะนกกระจอกเทศล่ะโอ้ยนกกระจอกเทศกัน40กว่ามือพุ่นแล้วพี่น้อง45มือพุ่นแล้วเปิ้นบ่อโดนเนี่ยเปิ้นโตใหญ่แล้วก็เรื่องของการบ่อก็ใส่เทคนิคเดียวกันก็กันบ่อไข่เป็ดไข่ห่านไข่ทุกอย่างอ่ะล่ะก็มีตู้อบให้อุณหภูมิตามที่เพิ่นต้องการแล้วก็พื้นที่เลี้ยงนกกระจอกเทศอาศัยพื้นที่กว้างแน่เนาะมันจะเลี้ยงนกกระจอกเทศออกไข่บ่อมากผมพ่อก็ขายลูกนกกระจอกเทศแล้วขายพันนกกระจอกเทศจะไปขายนกกระจอกเทศเป็นโตเนี่ยมันจะได้ราคาเถื่อนขายพันอย่างเดียวอันนี้เพราะเป็นแค่เรื่องของสัตว์พี่น้องเอาไปใส่ในการขายพืชได้คือกันเด้พี่น้องสิขายยังล่ะ ขายข้าวเปลือกเนี่ยครับพี่น้องเอาข้าวเปลือกไปขายโรงสีเนี่ยมันก็สิได้เป็นราคาข้าวเปลือกธรรมดาแต่พี่น้องบอกทุกคนเลยว่าอันนี้คือข้าวพันเนี่ยโอ้นี่อันนี้คือพันข้าวเด้เนี่ยขายพันข้าวสังยอดข้าวหยังก็ว่ากันไปมีปัญหาอย่างเงี้ยข้าวไก่น้อยข้าวสันปะตองข้าวอีหยังก็ว่ากันไปสายพันสุดยอดพันอีเตี้ยพันหยังก็ว่าไปแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กอันนี้สิเป็นการสั่งและได้เพิ่มขึ้นมาจากราคาปกติของการสั่งมูลค่าเพิ่มธรรมดาเพราะนั้นผลิตขายเนี่ยเฮาสิเลือกขายแบบใดคันขายแบบเป็นพันนี่มันสิได้ราคาดีขึ้นเป็นพันอย่างเดียวแล้วมันบ่ปลูกบ่แม่นว่าสิบ่ปลูกบักเขียๆเราขายบักเขียๆเนี่ยสันสิขายมันพันบักเขียๆนะพี่น้องมันก็สิราคาดีขึ้นงูมาสัตว์ปีกโตบักใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยนึงไก่ง่วงจังซี่เนาะไก่ง่วงมันก็สิฝากอยู่ประมาณ31มื้อ30มื้อนี่ล่ะไก่ง่วงเนาะเฮาก็สามารถเพาะไก่ง่วงขายได้คือกันขายลูกพันไก่ง่วงเนาะมีสายเขาขออนุญาตรับ มันก็สิมีคนสิผลิตไก่ง่วงขายได้คือกันแล้วก็เบาะไก่ง่วงขายเพราะนั้นศิลปะของการหาเงินจากการประกอบอาชีพอย่าเฮ็ดคือเก่าเท่านั้นล่ะพี่น้องดีเจแดงย้ำนิดนะย้ำนักย้ำหนาได้ว่าคันอยากประสบความสำเร็จอยากเห็นปองเห็นซองในการทำมาหากินอย่าเฮ็ดคือบ้านคือเมืองอย่าเฮ็ดคือเก่าคันมีมิติคิดคือเก่าปุ๊บมันก็สิได้คือเก่ามันสิได้ทอเก่าสิเลี้ยงเป็ดขายฉันสิเลี้ยงเป็ดขายไข่จังซี่มันก็เป็นเรื่องเดิมๆน่ะนะเฮาต้องเปลี่ยนเป็นเลี้ยงเป็ดบ่ขายไข่เลี้ยงเป็ดขายจังก็ขายพันเป็ดจังซี่ก็ได้แหมมันมี2ช่องทางขายเป็นพันเป็ดเลี้ยงเป็ดปุ๊บมันได้ไข่มาบ่ต้องขายเป็นไข่นวดละ4บาทเฮาก็มาบ่เป็นโตเป็ดเฮาก็ไปขายจังซี่เนาะพี่น้องเป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกถ้าเป็นพันนี่มันแพงหรอกแต่ขันขายธรรมดามันถือกันนะแต่ว่าขันพี่น้องสามารถมีศักยภาพสูงกว่านั้นก็มันมีสองทางเลือกเนาะขายเป็นพันกับขายเป็นแบบในรูปของการแปลรูปผลิตภัณฑ์เจ้าของให้ผลิตภัณฑ์เจ้าของมันมีมูลค่าสูงขึ้นสร้างมูลสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคแล้วมูลค่าจะเพิ่มตามสองข้ามนี้จะได้ย้ำตลอดนี่พี่น้องไปสร้างคุณค่าให้กับสินค้าเจ้าของให้กับผลิตภัณฑ์เจ้าของเข่าที่เจ้าของปลูกขายมันมีคุณค่ายังเพิ่มขึ้นบ่บ่แม่นเข่าคือบ้านคือเมืองเด้ปลูกเสร็จแล้วก็รถเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วรถ600แก่ไปขายโลกสีมันบ่ได้มีคุณค่าหยังกับความรู้สึกคนแต่คันเฮาสร้างคุณค่ากับความรู้สึกคนมูลค่ามันสิเพิ่มขึ้นเองน่ะนะคุณค่ามันเกิดจากหยังก็เกิดจากเรื่องเล่าเรื่องเล่าทุกอย่างนั่นล่ะเข่าพญายสมเล่าสุดยอดเด้เราปลูกบ่ใช้ปุ๋ยเด้น่ะสีออกมาปุ๊บนี่เม็ดอ้วยสวยเด้นั่นไปหนึ่งแล้วมันบ่บูดได้เข้าพญายสมน่ะเห็นป่ะนั่นมันมีคุณค่าความรู้สึกคนแล้วมันมีสารนั่นสารนี่หลายฮักคืออย่างได้เข้าเล่าเนี่ยสุดยอดเมื่อมันมีคุณค่ามูลค่ามันก็สิเพิ่มตามได้มั้ยอันนี้ในมุมเทคนิคว่ามันบ่ต้องไปแลนหาซื้อที่เพิ่มหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆพี่น้องบอกว่าคันปลูกอ้อยอันให้1ในอ้อย20ตันต่อไร่มันขายได้เงิน 20,000 คันปลูก100ไร่มันสิได้เงินเท่าไหร่ล่ะ2ล้านคันปลูกเท่านี้มันสิได้เงินเท่านี้มันเป็นคณิตศาสตร์เกินไปเพราะฉะนั้นวิธีการเพิ่มรายได้กับเจ้าของเนี่ยว่ามันการไปแสวงหาพื้นที่การผลิตเพิ่มแต่มันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างคุณค่าของสินค้าเจ้าของขึ้นมาแล้วก็เสียให้รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นโดยยังคงใช้พื้นที่เท่าเดิมเราต้องไปเสียเงินกับการไปหาซื้อที่เติมดอกเอาพื้นที่ที่เจ้าของมีนั่นล่ะแล้วก็ผลิตสินค้าเจ้าของไปซะแล้วก็เสียให้พี่น้องเกษตรกรเนาะมีรายได้เพิ่มขึ้นเองอ่ะเดี๋ยวพักจะเข้าหนึ่งเลยในช่วงนี้ฮะกลับบ้านพี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดงตัวแทนจำหน่ายอำเภอเชียงยืนซื้อได้ที่ร้านเชียงยืนการเกษตรใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอกันทรวิชัยโทร062-991-6369
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงกฤตชัยสงครามครับรับใส่พี่น้องผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงก็ฝากไว้เนี่ยอ้อมอกอ้อมใจนะพี่น้องด้วยซื้อซอยเนี่ยได้เนี่ยว่าซื้อว่าจัดรายการต่อได้ว่าได้เอากระโลกกระไรดอกพี่น้องเอาพ่อได้มาจ่ายคาเวลาสถานีเพิ่นเสื่อเนาะจัดรายการเพื่อให้ครอบครัวพี่น้องเสียก่อนแต่ว่าสินค้านี่ก็ดีคัดว่าดีว่ากล้าขายว่าอยากอายคนจะของกับเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานนี่ตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่เพราะนั้นต้องเอาของดีมาขายให้พี่น้องได้เอาของบ่ดีมาขายให้ว่ากล้าเด้พอพี่น้องสั่งไปแล้วพี่น้องสิไปจมพี่น้องสิไปด่าโอ้ยถือดีเจแดงตัวแล้วเอาเอียงมาขายให้กับบ่รู้เพราะนั้นมั่นใจเลยว่าดีเอาไปสีดเผือดทุกชนิดงามอัศจรรย์เนาะแต่ยังคืองามข้างงามเนี่ยแต่มันเป็นกรดอะมิโน24ตัวที่จำเป็นต่อเผือดแล้วก็เป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วก็เป็นสารอินทรีย์จากธรรมชาติเนาะแล้วก็ได้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำเลือดมาอีกบวกเข้าไปเนาะเฮ็ดงานแบบประสานสีพลังนี่ละแล้วมีสารขี้เหล็ดอีกตัวนึงที่ซอยให้มันจับถาดอาหารบ่ให้ลอยหนีไปกับน้ำให้อยู่กับหม่องอยู่กับบ่อนให้หากพืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เพราะสีประสานนี่ก็ซอยให้พืชมันงามส่วนจะมามันไปเฮ็ดอีหยังให้พืชงามบ่ต้องไปฮู้เอาเป็นว่าสีแล้วมันงามก็พอแล้วเอาไปทดลองเบิ่งซองละ295บาทซองนึงเนี่ย295บาทสีได้10ไลพี่น้อง10ไลเนาะวิธีใส่บัดนี้มีแฟนรายการบอกว่าเว้าให้มันละเอียดได้เปียงใส่ยังไหนพอดว่าก็เอาขออนุญาตเว้าแบบละเอียดให้ฟังเนาะผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนี่เนาะวิธีใส่พี่น้องพอตาสั่งซื้อไปแล้วพี่น้องสีออกมาปั๊บซองเหลี่ยมๆได้ไปปุ๊บซองผงดำกาแดงฉีกมามันสิมีอยู่10ซองอยู่ข้างในนั่นเป็นซองสีเขียวๆ10ซองพี่น้องสีซองเขียวๆนั่นแหละครับเอาไปละลายน้ํา20ลิตรซองเขียว1ซองละลายน้ําได้20ลิตรใส่ถังสะพายหลังพี่น้องมาตอนนี้แล้วก็ไปย่างสีซองเดียวนั่นพี่น้องสีได้ไล่นึงซองเขียวหน่อยนั่นสีได้ไล่นึงพันธุ์ชาติหนึ่งซองใหญ่ซองเหลี่ยมๆ295บาทสีได้สีไลพอดะคันสีเทียเดียวได้เนี่ยนะครับผู้ได้ปลูกผักนั่งอ่างยาเฮ็ดการเกษตรเล็กๆน้อยๆพ่อได้ปลูกผักขายเนี่ยเนาะสั่งไปซองเดียว295บาทสีได้สีเถื่อเถื่อนึงก็29บาท50ตังค์ถือเป็นเถื่อเนาะมีผู้ได้ปลูกผักขายเกิดไรบ่ได้บ่มีดอกมันมีไอ้ก็สิปลูกโยมบ้าน2งาน3งานนี่ล่ะเพราะฉะนั้น1ซองเนี่ยใช้ได้10เทื่อพุ่นน่ะซ่องเหลี่ยมนึงน่ะ10เทื่อก็สีดประมาณอาทิตย์นึงสีดเทื่อนึงอาทิตย์นึงสีดเทื่อนึงอาทิตย์นึงสีดเทื่อนึงเนาะเพราะนั้นซ่องนึงใส่ได้เกือบ3เดือนแล้วรับประกันเลยว่าสีดแล้วงามอัศจรรย์บ่งามบ่กล้าบ่คันบ่งามให้มาเกียบ่กอกโทษมาด่าดีเจแดงว่าตั๋วขายว่าเออบ่แม่นดอกบ่มีผู้ใดโทษมาหาดีเจแดงยังคนได้ว่าตั๋วเพราะว่าทุกคนเอาไปใช้แล้วโอ้ยอัศจรรย์ว่ะมันคืองามคักแท้บัดๆอันนี้เจแดงอีพ่อปลูกพริกขายได้เนี่ย ปลูกพริกไปพริกมันเป็นหยิงๆงอๆแม่มันมีเพียพี่หมดแดงขึ้นเต็มเลยอีพ่อเอามาเสียดหมดแดงเสียหายหมดเลยเพิ่นว่าโอ้ยมันปัญญาขามาแล้วเนี่ยจะมันหายไปจากไสดีจังได๋ก็บ่รู้หรอกมันอาจสิเมื่อยมั้งอาจสิย่างบ้านอยู่มั้งแต่ว่าต้นพริกงามขึ้นมาใบเขียวขึ้นมาออกดอกด้วยแดงใจวายบัดเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเว้าสู่ฟังเนี่ยอีเจแดงก็บ่ได้บันทึกเทปดอกเพราะว่าจริงๆแล้วตามนั่นพรบ.โฆษณาเพิ่นบอกว่าห้ามสัมภาษณ์ผู้ใส่เพิ่นว่ากฎหมายเด้พี่น้องกฎหมายที่เว้าเรื่องกฎหมายสู่ฟังเนี่ยเขาบ่ให้สัมภาษณ์คนใส่เด้ให้เว้าไปโลดของอย่าของดีจังได๋ก็เว้าไปแต่ว่าจะไปสัมภาษณ์คนใส่เพิ่นว่าบ่สัมภาษณ์ก็บ่สัมภาษณ์ล่ะเนาะจ้ะพี่น้องก็เปิดใจรับกันแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหนึ่งซอง295 บาทจากราคาปกติ369 บาทขายแค่295 บาทเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางพี่น้องโทรมาสร้างดีเจแดงอะส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางไปให้บางคนโทรมาเป็นอาทิตย์ดีเจแดงลืมส่งแบบนี้โอ้ยเป็นพ่อค้าแนวไหนเป็นพ่อค้าสมัครเล่นพี่น้องเนาะก็ตามไปเยี่ยมบางทีก็ลืมส่งเนี่ยดีเจแดงพลาดไปซี่หามือค่อยส่งไปกันรับให้แน่เด้อบางคนบอกโอ้ยอีหยังส่งมาดว่าเนี่ยจำให้มันได้แน่สร้างหยังไปกันเลยเนาะ295 บาทหมายเลขโทรศัพท์บัตรที่เนี่ยที่จะโทรมาสั่งซื้อดีเจแดงได้หมายเลขโทรศัพท์พร้อมไปเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมกดเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรสั่งซื้อได้ผงดำกาแดงก็คือหมายเลข0649789824ย้ำอีกทีหนึ่ง0649789824นะโทรมาได้หลังรายการนี่พี่น้องอย่าโทรมาช่วงจัดรายการนะจะช่วงจัดรายการก็บ่ได้รับสายหรอกเนาะ ขออภัยครับนะเบาเรื่องอันลูกไก่ขอเรื่องผลิตลูกไก่ขายเนาะคันสมมุติพี่น้องอยากเลี้ยงไก่ขายถามว่ามีสูตรอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ่มันก็พอมีอยู่เนาะเฮ็ดเองก็ได้นะเฮ็ดง่ายๆนี่แหละพี่น้องเฮ็ดสูตรอาหารจะไปซื้อเขาหลายเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิ่มโอ้ยผู้รวยเป็นบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงๆแล้วเฮาก็พอเฮ็ดเองได้อยู่ดอกคันเฮาใส่ใจที่สิเฮ็ดเด้คันเฮาแบบเร่งไปว่าสิลดต้นทุนการผลิตเจ้าของโดยการผลิตอาหารเองเนี่ยนะมันก็พอผลิตได้อยู่ก็หาความรู้เพิ่มเติมไปเอามันก็บ่ได้ดีเด้เกินกันเพราะปัจจัยดอกอันบริษัทผลิตมาขายมันก็แค่สะดวกสบายเนี่ยคือเรื่องของอาหารสัตว์น่ะพี่น้องดีเจแดงเคยเป็นเซลแมนขายยาเป็นเซลแมนขายตามฟาร์มปศุสัตว์นะแต่ว่าไปขายอยู่เขตภาคกลางเกษตรกรภาคกลางเขาเจ้าเป็นเกษตรกรที่ก้าวหน้าอีอันนี้เว้าย่องเขาเจ้าเด้เขาเจ้าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าอีหยังที่มันสิลดต้นทุนได้เขาเจ้าเฮ็ดเองเนี่ยเกษตรกรภาคกลางเขาเจ้าผลิตอาหารสัตว์เองเขาเจ้าเลี้ยงปลาดุกนี่เขาเจ้าสิผลิตหัวอาหารปลาดุกเองผลิตหัวอาหารปลาดุกเองนี่พี่น้องหันเลี้ยงไก่ไข่เขาเจ้าก็สิผลิตอาหารไก่ไข่เองแล้วดูบ่ซื้อบ่ทัดได้แต่บาทเดียวเด้เขาเจ้าสิมีโรคผสมอาหารของเขาเจ้าเองเขาเจ้าสร้างพรีมิกดีเจแดงก็ไปขายพรีมิกไม่อย่างไรพรีมิกคือธาตุอาหารทุกอย่างที่สัตว์ต้องการรวมอยู่ในถุงเดียวกันนั่นคือพรีมิกเป็นธาตุอาหารที่ไก่ต้องการเป็ดต้องการหมูต้องการเขาเรียกว่าพรีมิกเกษตรกรก็จะเอาพรีมิกมาผสมกับไอ้กากถั่วเหลืองผสมกับปลาปนผสมกับข้าวปลายอย่างนี้เนาะก็จะมีสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษาที่ไปส่งเสริมเกษตรกรนั่นแหละเกษตรกรภาคกลางเขาจะนิยมการผสมอาหารเองโดยบ่ซื้อจากบริษัทแต่ผักอีสานบ้านเฮานี่เกดยังบ่คั่นพอจักคนเลยที่ผลิตหัวอาหารเองน่ะนะก็ใส่ซื้อหมดแต่จริงๆเฮาสามารถผลิตเองได้เนาะบัดนี้คันสิเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่บ้านเฮาเนี่ยเฮาสามารถลดต้นทุนได้นะโดยการผลิตหัวอาหารเองนะเป็นการบริหารจัดการสัดส่วนอาหารให้มันคุ้มค่าที่สุดคือเกษตรกรนี่สามารถที่สิลองเฮ็ดเองเนาะศึกษาเองจากตำรับตำล่าจากหนังสือจากทุกอย่างกันละเนาะเพื่อให้มันเข้ากับบริบทเจ้าของบางเทียก็บอกว่าขัดให้ใส่ปลาปนบ่มีเนี่ยใส่อีหยังจังซี่เนาะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะใส่พืชตัวนี้แท้ได้บ่อันนี้แท้ได้บ่เฮาก็ต้องไปฮู้ว่าอันนี้มันมีธาตุอาหารเท่าใดเนาะมันมีสารอาหารโปรตีนเท่าใด มีวิตามินเท่าใดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่คันคิดสิศึกษามันบ่ยากหรอกพี่น้องมันบ่มีหยังยากจักแนวหรอกบนโลกใบนี้คันมันยากมันบ่สามารถไปดาวอังคารได้หรอกคันมันยากมันบ่สามารถเฮ็ดโทรศัพท์มาให้เฮาใช้ได้หรอกมันซับซ้อนคือหยังนี่มันเฮ็ดยากคือสิตายด้วยโทรศัพท์นี่ภาษาเฮ็ดหัวอาหารเฮ็ดง่ายคือหยังนี่แต่โทรศัพท์มันเฮ็ดยากเขาจังเฮ็ดได้เลยเพราะนั้นอย่าเอาเข้ามายากขึ้นนะคันคิดว่าสิเฮ็ดมันเฮ็ดได้หมดเนาะเฮาบ่เฮ็ดหยังจักแนวเพราะว่าเฮาค่ายากอยู่นี่ล่ะสูตรอาหารประหยัดต้นทุนเหมาะสำหรับไก่พื้นเมืองไก่รุ่นเนาะไปหอดเลี้ยงหอดไก่ไข่ซอยลดค่าใช้จ่ายได้เนาะไก่ก็กินแล้วก็เกิดอัตราแรกเนื้อที่ดีเขาเรียกว่า FCR ที่ดีเพราะนั้นวัตถุดิบที่พี่ต้องเสียก่อนขันคิดสิเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหยังทุกอย่างก็ลองไปเตรียมวัตถุดิบลองมาศึกษาความรู้อันนี้เอาเบสิกพื้นฐานก่อนเด้อวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมันคือห้ำ
2: โอ้ย
1: ขันเมาเรื่องห้ำก็หาซื้อยากอย่ามาบอกให้ซื้อห้ำเถาะดูว่าบ่มีโรงสีแถวบ้านยากอีกดูว่ามันบ่ได้ยากเลยพี่น้องขันขับรถแล่นหาห้ำนี่สิพอเลยแต่ว่าขันนั่งคิดนี่มันบ่มีทางพอเด้คันนั่งปวดหัวนี่นั่งอุกอั้งเอาอยู่นี่จักสิไปหาไสมันบ่มีทางพอเด้แต่คันขี่รถนําหาสิพอเลยห้ํานั่นน่ะห้ํามีเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมคือลําละเอียดเนาะเตรียมมาเลยห้ํา5ส่วนปลายเข้าปลายคันภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นเข้าปลาย3ส่วนห้ํา5ศอกเข้าปลาย3ศอกเนาะแหนแดงมาตาเนี่ยแหน่แดงสิไปหาจากไสล่ะเฮาก็ต้องไปศึกษาวิธีการเลี้ยงแหน่แดงแหน่แดงเป็นอาหารโปรตีนที่มีโปรตีนสูงมากอัศจรรย์เลยพี่น้องแหน่แดงเนี่ยแล้วก็เฮาสามารถผลิตได้เองโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ํามากเลยแหน่แดงเนี่ยพี่น้องไปหาแหน่แดงมาเลี้ยงเอกช่างเลี้ยงเองในข้างบ้านเจ้าของเพื่อเสียว่าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านนี่อีหยังเจ้าของนี่ล่ะสัตว์ปีกเท่ามือนี่ล่ะแหน่แดงสําคัญมากคันผู้ใดบอกว่าโอ้บ่มีดอกแหน่แดงหายากกะผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดก็ไปผูกสัมพันธ์จะไม่ตีกับแม่ค้าในตลาดทุ่มแม่ค้าขายผักน่ะมันสิมีเศษผักเศษผักคะน้าเศษผักกะหล่ำเศษผักบุ้งเศษที่เขาเจ้าคัดแยกมาผักที่มันเสียมันช่ำน่ะพวกนั้นก็เอามาเตรียมได้คือกันเนาะอันนี้เอามา2ศอกจําได้บ่ล่ะห้ํา5ศอกปลายเข่า3ศอกแล้วก็แหน่แดงหรือว่าเศษผัก2ศอกบัตรนี่อันที่4คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์น้ำมักชีวภาพนั่นแหละที่ดีเจแดงบอกว่าน้ำมักชีวภาพที่ต้องทำให้ใช้เองอ่ะนะกันอยากสบายก็ไปซื้อ EM มันก็มีมากเป็น20 30ปีแล้วจักมันยังดอกเขาก็บอกว่าเขาติดตลาดแล้วเขาเฮ็ดขายตลอดเลย EM จริงๆเขาก็เฮ็ดเองได้ภาษาน้ำมักชีวภาพซื้อเฮ็ดบ่ได้ยากน้ำมักชีวภาพมันบ่ได้เฮ็ดยากสำคัญคือต้องไปเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องก็เอา2สูตรคือเกายืนยันว่าต้องเป็นน้ำพ่อหรือน้ำแม่ก็ได้น้ำมักชีวภาพน่ะก็แค่เอากากน้ำตาลมาเนาะกับซับเนาะไม่ซับผักบุ้งซับนอกล้วยใส่เข้าไปมันก็เป็นน้ำมักชีวภาพแล้วใส่กากน้ำตาลเข้าไปมักให้มันกินออกคือเหล่าโทษเนี่ยสรุปนั่นแหละคือน้ำมักชีวภาพอันโตนั่นแหละมันสิซอยในการย่อยสลายซอยในการจัดการระบบย่อยอาหารของสัตว์ปีกสัตว์เนื้อสัตว์เขี้ยวเอื้องใส่ EM หรือว่าใส่น้ำมักจุลินทรีย์ชีวภาพเลยครับบ้านสิแข็งแรงอัศจรรย์ลองไปใส่เบิงนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องเตรียมแล้วก็น้ำสะอาดสะอาดนั่นคันสิเฮ็ดบัตรเนี่ยเฮ็ดหัวอาหารในใกล้กินโดยเอาสัดส่วนที่ดีเจแดงบอกว่าหนึ่งหันล่ะมีหยังมีห้ำหาสอบปลายเข่า3สอบแหน่แดงหรือว่าเศษผัก2สอบแล้วก็เตรียมน้ำมักจุลินทรีย์ไว้อีกถังหนึ่งเตรียมไว้ถังหนึ่งอาจจะใส่2แก้วก็ได้เตรียมไว้ก่อนมักไว้ก่อนแล้วก็เตรียมน้ำไว้อีกถังหนึ่งบัตรอุปกรณ์ครบทั้ง5ชิ้นแล้วเด้เขาก็เริ่มลุยเรื่อยแล้วเอาปลายเขาเอาห้ามละเอียดเอาแหน่แดงมาคนให้เข้ากันในกะละมังผสมน้ำจุลินทรีย์ลงไปนะคลุกเข้

จริญเติบโตได้ดีใส่ได้ครับสัตว์นะสัตว์ที่เฮาเลี้ยงได้ทุกชนิดนั่นละนะเป็นการเสริมสร้างการสร้างสร้างกล้ามเนื้อเฮ็ดให้มันไข่ดกไข่แดงเนาะถ้าให้ดีปุ๊บก็เสริมแรงโปรตีนจากแมลงเนาะแมลงอาทิตย์นึงจัก 2-3 เทียอาจสิเป็นอันไปหากุดอันเอียงปวกปวกแม่ห้างปวกไม่เพิ่นกินนะหรือว่าสิเปิดไฟล่อแมลงมันตกไปในเหล่าไก่ให้ไก่ได้จิกกินให้เป็ดได้จิกกินเป็นการเสริมอาหารโปรตีนอันนี้เฮาเฮ็ดเองเป็นโปรตีนคุณภาพสูงนี่พี่น้องสูงอัศจรรย์พร้อมแดนแมลงทั้งหมดทั้งแหล่ทั้งหลายทั้งแหล่ในจกโลกฟ้าเนี่ยคือโปรตีนสูงอยู่คือแมลงเนี่ยและเกษตรกรในเมืองไทยตอนนี้ก็คือกลุ่มเลี้ยงจิลีดอ่ะเพิ่นเอาจิลีดมาบดเป็นจิลีดผงแล้วส่งไปขายอเมริกาได้เพราะว่าอเมริกาอันมันมีนักเล่นกล้ามหลายเท่ากับมากหลายจิลีดบดเป็นผงเนี่ยเพราะโปรตีนมันสูงอัศจรรย์เอาไปกินเหล่ากล้ามใหญ่น่ะนะในเมืองในขอนแก่นบ้านเฮานี่แหละก็มีคนทรงเลยเป็นคุณหมอจบสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละเปิ้นเซ้าเป็นสัตวแพทย์เพิ่นเลี้ยงจิลีดแล้วมาบดแล้วก็ส่งไปขายอเมริกาเห็นบ่ต่างประเทศเขามากจิลีดบดเป็นผงนี่ครับมันมีโปรตีนสูงอัศจรรย์เลยแต่ว่าขันเฮาเลี้ยงไก่เฮาก็ต้องไปบดดอกเฮาก็เอาไฟรอมันตกลงมาไก่จิกินรอดจังซี่นะผู้ใดเลี้ยงปลาคือกันก็มีหลอดไฟหลอดนึงเป็นรอไว้อยู่กลางสาใส่ไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้ให้ปวกปินมากก็ตกลงไปในสาก็ดูก็ขึ้นมากินอันนั้นโปรตีนอัศจรรย์เลยพี่น้องแล้วก็เป็นแรงของอาหารต้นทุนราคาต่ำที่สุดแล้วเห็นปะถ้าเรารู้จักบูรณาการเชื่อมโยงเอาอีหยังมาใส่กับอีหยังสื่อเกษตรให้อาชีพเกษตรก็ว่าเป็นเรื่องยากเนาะอาชีพเกษตรมันต้องสบายใจเนาะพี่น้องเนาะเกษตรต้องสบายใจมันต้องอุ้งอั้งเอาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเกษตรสบายใจเราเข้าพอกันทุกวันจันทร์หอยวันศุกร์เกษตรสบายใจเจอกันทุกวันจันทร์หอยวันศุกร์17:10 น.โดยประมาณนี่ละเหลือประโยชน์หอย18:00 น.เนาะก็เอาเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องกับน้องให้มาบอกสู่ฟังกันเนาะอย่าลืมฝากกันไว้ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะประโยชน์ของผงดำกาแดงก็คือบำรุงพืชเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตนะช่วยให้บักเผ่าน้วยใหญ่ช่วยให้บักสีดาน้วยใหญ่ช่วยให้บักม่วงน้วยใหญ่เอาก็ยังว่าจะเฝ้าโทมาช่วยให้พืชผู้ปรับปรุงสมดุลพืชนะลดความเครียดของพืชนะเฮ็ดให้พืชจะเติบโตได้ดีอากาศร้อนอากาศหนาวเกินไปฝนหลายเกินไปพวกนี้เพิ่นสิแก้ปัญหาได้หมดนะช่วยให้เพิ่นลดความเครียดได้นะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงตอบโจทย์การเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรได้สุดยางฉีดได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตเนาะ1ซอง295บาท4ก็ออกมามันสิมีอยู่10ซองสีเขียวๆพี่น้องเอาซองสีเขียวไปแล้วน้ํา20ลิตรใส่ถังยางฉีดนะฉีดได้ฮอดไร่นึงซองเขียวหน่อยน่ะนะได้ไร่นึงเพราะฉะนั้น1ซอง295บาทฉีดได้10ไร่ขันผู้ใดมีรายเดียวกับฉีดได้10เทือกสย่อยฉีดไปอาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเทือไปเนาะกาสีเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรงามเอาไปมางามเนาะให้ผลผลิตดีสนใจผลิตภัณฑ์หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์พี่น้องโทรมาสั่งดีเจแดงได้หมายเลข064 978 9824 064 978 9824เนาะเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะพี่น้องนะอำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้พี่น้องสุขผู้สุขคนที่รับฟังรายการโชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเร่งยกระดับคมนาคมขนส่งเพิ่มความปลอดภัยทุกมิติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่นติดตามแผนงานหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางติดตั้งระบบ ILS และเพิ่มเที่ยวบินในประเทศหนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวโรงพยาบาลขอนแก่นนำทีมแพทย์พยาบาลชุดเข้าเยี่ยมขอโทษผู้ป่วยหลังพยาบาลฉีดยาผิดให้ยืนยันเรื่องจะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหากผิดจริงต้องมีบทลงโทษต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเร่งยกระดับคมนาคมขนส่งเพิ่มความปลอดภัยทุกมิติที่ห้องประชุมม่านแพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการคมนาคมขนส่งรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมสะท้อนข้อเสนอเชิงพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการบริการและการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมที่เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางถนนทางรางและทางอากาศการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังข้อมูลจากพื้นที่จริงทั้งการยกระดับการบริการรถโดยสารสาธารณะการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจรวมถึงการบูรณาการหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถบริเวณโรงพยาบาลชุมแพลดความแออัดด้านการจราจรและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนได้บริการอย่างทั่วถึงและยั่งยืนโดยข้อเสนอแนะจากจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อผลักดันโครงการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมให้ข้อมูลและสนับสนุนการตรวจราชการในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่นติดตามแผนงานหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดพร้อมหารือแนวทางติดตั้งระบบ ILS และเพิ่มเที่ยวบินในประเทศนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวนายพุทธรพงศ์พุทธรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจราชการและตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมณท่าอากาศยานขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS ณห้องประชุมท่าอากาศยานขอนแก่นจากนั้นได้ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศณท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณท่าอากาศยานขอนแก่นและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณหอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่นศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลขอนแก่นนำทีมแพทย์พยาบาลชุดเข้าเยี่ยมขอโทษผู้ป่วยหลังพยาบาลฉีดยาผิดให้ยืนยันเรื่องจะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหากผิดจริงต้องมีบทลงโทษนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้เข้าเยี่ยมนายธนพลอธิพัฒน์ประภกรอายุ48ปีชาวตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นรับมอบกระเช้าเพื่อแทนคำขอโทษหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พยาบาลฉีดยาผิดให้จนสร้างความวิตกให้กับตัวนายธนพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจแล้วพบว่าเป็นการฉีดน้ำเกลือให้กับคนไข้จริงแต่เป็นการฉีดผิดคนซึ่งมีชื่อเหมือนกันซึ่งน้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปในร่างกายไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายแต่อย่างใดแต่ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเมื่อผลสรุปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็จะต้องมีบทลงโทษกับพยาบาลด้วยซึ่งกระบวนการฉีดยานั้นจะมีการฉีดน้ำเกลือเข้าไปก่อนที่จะฉีดยาตามเข้าไปเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นการฉีดน้ำเกลือนำเข้าไปจริงซึ่งเป็นน้ำเกลือที่ใช้ในคนไข้ทั่วไปแต่เป็นการฉีดผิดคนทางโรงพยาบาลขอนแก่นต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปติดตามข่าวนโยบายรัฐบาลค่ะสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อเป็นมาตรฐานเร่งด่วนในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานค่าขนส่งและค่าครองชีพของประชาชนโดยต่อยอดจากนโยบายไทยช่วยไทยที่มุ่งดูแลเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันสัดส่วนรายได้ของ SME จาก 35% เพิ่มขึ้นเป็น 40% เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการรายเล็กและประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นโดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม e-commerce สัญชาติไทยได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ตลอดเดือนมิถุนายน 2,569 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดอย่างครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีและการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการส่วนผู้บริโภคจะได้รับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่า50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเกิดการกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่ง plus เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและจังหวัดชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น36องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
7: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าปวารณาปวารณาเป็นคำกริยาหมายถึงยอมให้ภิกษุสามเณรขอหรือเรียกร้องเอาได้เช่นขอของจากผู้ปวารณาใบปวารณาหมายถึงบอกยอมให้ใช้ได้ด้วยความเต็มใจเช่นขอปวารณาจะใช้อะไรก็บอกหรือหมายถึงพิธีกรรมทางศาสนายอมให้สงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ทำในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาเรียกวันออกพรรษาว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่น
9: มาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านสาธารณสุขและการแพทย์ยกระดับคุณภาพชีวิตและทุนมนุษย์ของคนอีสานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และการขยายบริการทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ห่างไกลหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคหัวใจและโรคซับซ้อนให้แก่ประชาชนในภาคอีสานการเกิดขึ้นของศูนย์การแพทย์นี้ไม่ได้มีบทบาทเพียงด้านสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางความรู้ที่ยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอีกด้วยและลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพในชนบทนอกจากนี้การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานแพทย์กับโครงการศิลปาชีพและสิ่งแวดล้อมยังช่วยสร้างระบบนิเวศสุขภาพชุมชนทำให้คนอีสานมีสุขภาพกายและใจเข้มแข็งพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทําความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสําคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายโกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้ยดีๆๆเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
7: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
8: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะช่วงเวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

ลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีนะคะจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นค่ะค่ะก็รายการเพื่อนภาษีของเรานะคะก็อยากจะมาบอกว่านะคะเป็นรายการที่จะทำเรื่องของภาษีนะคะให้เป็นเรื่องง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆพูดคุยกันแบบเพื่อนๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันดรินทร์ชามรัตน์นะคะและคุณวัชราพรนนท์ศรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่เป็นยังไงคะสัปดาห์สุดท้ายเลยนะคะที่ใกล้จะเป็นช่วงของนิติบุคคลนะคะผู้ประกอบการต่างๆนะคะจะต้องยื่นแบบพงด50ใช่ค่ะพงด50เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี2568นั่นเองนะคะค่ะคุณวัชรพรคะเป็นยังไงบ้างคะศุกร์นี้ค่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะคุณดลินทักทายกันวันศุกร์ปลายเดือนนะคะแบบนี้หลายคนก็กำลังยิ้มสำหรับเงินเดือนกำลังจะออกนะคะแต่หรือบางเจ้าของกิจการนะคะก็อาจกับเงินปาดเหงื่ออยู่ก็ได้นะคะ
0: เก
1: ิ
0: ดอะไรขึ้นคะ
1: ในหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้ชี้ชะตาพงด50หรือการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี2568นะคะ
0: ค่ะก็นะคะค่อยย้ำกันอีกนิดนึงเลยนะคะพอดีก็จะเป็นเดดไลน์แล้วนะคะก็จะชี้ชะตาแล้วว่าต้องยื่นแบบแล้วนะคะซึ่งการยื่นแบบกับกรมสรรพากรนะคะก็จะมีทั้งยังสามารถยื่นแบบพงด50เนี่ยได้ด้วยวิธีกระดาษนะคะหรือจะเลือกไปเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างนะคะถ้าเรายื่นแบบกระดาษเราต้องรีบกันนิดนึงนะคะก็จะต้องไปยื่นภายในวันที่2มิถุนายนนี้นะคะทางที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าที่สะดวกก็ได้ใช่ไหมคะคุณวัชรพร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ายังทำงบไม่เสร็จเอกสารไม่พร้อมวุ้นไม่ต้องตกใจใช่ไหมคะสามารถไปเลือกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสะดวกมากๆใช่ไหมคะเพราะว่าได้รับการขยายเวลาไปอีกก็จะเป็นการยื่นภายในวันที่8มิถุนายน2569นั่นเองนะคะคุณวัชรพรคะเป็นยังไงคะ
1: ได้นานๆเลยนะคะคุณดลินว่าวันที่8มิถุนายนนี้นะคะถ้านับจากวันที่ออกอากาศคือวันที่29พฤษภาคมนะคะก็เท่ากับเหลือเวลาสัปดาห์เศษๆเองนะคะคุณดลินถือเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ยื่นแบบค่ะ
0: ค่ะก็เห็นได้ยินมานะคะก็มีผู้ประกอบการนะคะก็มาบ่นให้ฟังบอกว่าอุ้ยเอกสารยังกองเต็มโต๊ะอยู่เลยนะคะก็แบบนักบัญชีหลายท่านก็บอกว่าอุ้ยตาเป็นหมีแพนด้าแล้วนะคะเพราะว่าดูงบกันจริงจังนะคะเพื่อเตรียมยื่นให้กับกรมสรรพากรนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าการยื่นพงศ50เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องจริงจังเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมากรอกตัวเลขไปอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็จะมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ถ้าทำงบกับบริษัทกับงบที่ส่งสัมภาระนะคะรายจ่ายอะไรต่างๆที่ประกอบการจริงแต่ว่าเวลาอยู่กับสัมภาระเนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์กันนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าจะกรอกไปส่งซึ่งตัวนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะมาพูดกันในวันนี้เลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามนั่นเองใช่ไหมคะคุณชลพรคะ
1: ใช่ค่ะคุณนรินทร์ถ้าพูดคำว่ารายจ่ายต้องห้ามนะคะบางบริษัทก็จ่ายเงินจริงๆควักเงินออกจากกระเป๋าไปจ่ายจริงๆนะคะแต่ในทางภาษีอากรแล้วนะคะไม่ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาคัดเน้นๆลิสต์รายการที่ต้องห้ามที่สรรพากรชอบตรวจมากที่สุดนะคะเอามาพูดคุยกันก่อนที่จะกดปุ่มออนไลน์ยื่นสัปดาห์หน้ากันนะคะ
0: ค่ะก็ดีดีมากๆเลยนะคะเราก็มาเจาะลึกกันเลยนะคะก็เป็นประเด็นอาจจะร้อนหรือก็อาจจะไม่ร้อนก็ได้นะคะเน
1: า
0: ะจะมา
1: อยู่แล้วก็ได้
0: ใช่นะคะก็มาเปิดลิสต์กันนิดนึงนะคะรายจ่ายต้องห้ามนะคะที่จะยื่นกันนะคะตัวแรกเลยเดี๋ยวจะให้คุณวัชรพรนะคะช่วยแนะนำนะคะ
1: ค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีแห่งประมวลรัษฎากรนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำง่ายที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่ายังไงไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เลยนะคะก็จะมีข้อแรกนะคะเรียกปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและค่าปรับทางอาญานะคะเช่นเงินเพิ่มจากการยื่นแบบล่าช้าเกินกำหนดนะคะค่ะปรับ จราจรของรถบริษัทนะคะค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: ข้อต่อมานะคะก็เป็นภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่บริษัทไม่สามารถนำมาเครดิตตามกฎหมายได้นะคะเช่นภาษีซื้อจากค่ารับรองนะคะภาษีซื้อจากใบกำกับที่ไม่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะ
1: และก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็นรายจ่ายส่วนตัวอันนี้ก็คือสำคัญค่าอุปการะหรือการให้โดยเสน่หานะคะเงินที่กรรมการเบิกไปใช้ส่วนตัวเงินทำบุญใส่ซองนะคะข้าวปลากระถิ่น
0: ไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้เลยนะคะงานแต่งพวกนี้นะคะเพราะถือว่าไม่ใช่การกุศลสาธารณะ
0: แต่ก็จ่ายไปจริงๆนะคะคุณวัชรพร
1: ใช่ค่ะแต่จริงแต่ไม่ใช่แค่จ่ายทางบริษัทค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ตัวที่สองอ่ะเขาคุณดาริน
0: อ๋อค่ะก็คล้ายๆกันเลยนะคะก็คือรายจ่ายคลาสสิกตลอดกาลเลยจ่ายจริงนะคะแต่ทางสรรพากรไม่ได้ให้มาใช้สิทธิทางภาษีนะคะตัวนี้ถ้ามีก็ต้องบวกกลับนะคะก็คือรายจ่ายที่เงินไปแต่ไม่มีหลักฐานนั่นเองนะคะก็เรียกกันว่านักบัญชีก็จะบอกว่ารายจ่ายที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินที่ชัดเจนนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างนะคะบริษัทเนี่ยไปซื้อของนะคะที่ตลาดนะคะหรือว่าอาจจะไปที่ร้านค้าชูห่วยนะคะแม่ค้าเนี่ยให้ใบเสร็จมาแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะข้อความอะไรต่างๆเนี่ยไม่ครบนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเช่นเราจ่ายแต่ใบเสร็จบอกมาไม่มีชื่อบริษัทของเราอยู่ในเอกสารเลยนะคะหรือว่าก็ไม่ได้ใส่ชัดเจนว่าเป็นค่าอะไรบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เขียนว่า500บาท 2,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้นะคะถ้าเป็นหลักฐานแบบนี้ไม่สามารถที่จะมาใช้สิทธิทางภาษีนะคะต้องบวกกลับใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราจ่ายออกไปนะคะแล้วไม่มีหลักฐานแน่ประกอบว่าบัตรประชาชนหรือว่าการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าต้องบวกกลับเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการประกอบการจริงแต่ทางสรรพากรก็ไม่ให้มาใช้สิทธิทางภาษีเรียกว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนั่นเองนะคะ
1: มีวิธีการแก้ไขไหมคะ
0: ค่ะก็มีนะคะเวลาการจ่ายไปก็ต้องมีนะคะเขาเรียกว่าใบรับรองการจ่ายเงินนั่นเองนะคะก็ต้องมีหลักฐานการจ่ายเช่นสลิปโอนเงินนะคะตรงนั้นก็จะมีจะรู้ว่าโอนเงินไปให้ใครนะคะแล้วก็ยังต้องมีสำเนาบัตรประชาชนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอย่างนี้นะคะว่าผู้รับคือใครหรือถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะเป็นรับโดยบริษัทไหนห้างไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณวัชรพรค่ะ
1: มาดูตัวที่3กันนะคะท่านผู้ฟังรายจ่ายส่วนที่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่มีเพดานกำหนดนะคะว่าเป็นค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้สรรพากรยอมให้หักได้แต่ต้องมีโควต้านะคะมีโควต้าส่วนที่เกินต้องบวกกลับเหมือนกันนะคะข้อแรกนะคะค่ารับรองลูกค้านะคะหักได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 0.3% ของรายได้รวมหรือทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะ
0: คะ
1: แล้วแต่อันไหนจะมากกว่าให้เลือกนะ
0: คะ
1: ต้องเลือกสิ่งที่มากกว่าและสูงสุดต้องไม่เกิน10ล้านบาทนะคะและก็ค่ารับรองที่เป็น
0: ให้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ให้เยอะค่ะ
0: 10ล้านก็เยอะมากแล้วนะ
1: ใช่ค่ะบริษัทรายได้สูงไงคะ10ล้านก็ถือว่า
0: บริษัทใหญ่ๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็ค่าสิ่งของนะคะต่อไปค่าสิ่งของลูกค้านะคะต้องไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนต่อครั้งนะคะตามกฎกระทรวงฉบับที่143นะคะ
0: ค่ะก็เหมาะสมเลย
1: ใช่ค่ะต่อมาก็คือรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะนะคะการศึกษาการกีฬานะคะอันนี้หักได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธินะคะ
0: ค
1: ่ะต่อมาเป็นค่าเสื่อมราคาค่ะอันนี้ก็สำคัญต้องฟังไว้นะคะค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1คือรถยนต์นั่งโดยสารที่ไม่เกิน10คนนะคะก็เช่นรถเก๋งรถ SUV นะคะรถตู้บางประเภทพวกนี้นะคะสำนักงานอนุญาตให้นำต้นทุนของรถยนต์มาคำนวณค่าเสื่อมได้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะคะคุณนรินทร
0: ์
1: ถ้าหากเกินก็ไม่สามารถนำเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้เลยนะคะก็เช่นสมมติว่าบริษัทซื้อรถหรูมา3ล้านบาทนะคะ ก็คิดค่าเสื่อมได้แค่1ล้านบาท
0: แต่จ่ายไปทั้ง3ล้านนะคะคุณณัชรพร
1: มีพิดาน
0: ไม่ได้หรอคะ
1: 1ล้านค่ะ
0: โอ้โหค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมาดูกลุ่มที่2กันนะคะกลุ่มที่2นี่อาจจะเข้าหลักเกณฑ์เลยนะคะของบริษัทที่รถยนต์ประเภทอื่นๆนะคะก็จะมีรถกระบะตอนเดียวกระบะแคปนะคะกระบะรถบรรทุกรถโดยสารที่นั่งเกิน10คนขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็สามารถนำต้นทุนที่จ่ายเต็มจำนวนมาเป็นค่าเสื่อมได้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: คือ
1: ซื้อเท่าไหร่มาหักค่าเสื่อมได้หมดนะคะตัวนี้จะไม่มีเพดานนะคะนี่เป็นเหตุผลที่หลายบริษัทนิยมซื้อรถกระบะมาใช้ในกิจการนั่นเองนะคะคุณดารินค่ะตัวทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือค่าเสื่อมราคากฎหมายกำหนดไว้นะคะ
0: แต่ตัวนี้มีเพดาน
1: ใช่ไม่มีเพดานนะข้อ2เนี่ยกลุ่ม2นี่ไม่มีเพดานแต่ทั้งหมดเนี่ยค่าเสื่อมราคาเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 20% ต่อปีของต้นทุนรถนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาดูตัวต่อไปค่าเช่ารถยนต์นะคะ
0: ค่
1: าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะหักได้ไม่เกิน 24,000 บาทต่อเดือนต่อคันนะคะหรือ800บาทต่อวันเอง
0: ก็ได้เยอะอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะคุณนรินทร์อันนี้คือตัวที่3นะคะ
0: ค่ะโอ้ก็เท่าที่คุณวัชรพรพูดมาก็ชัดเจนนะคะจากตัวเลขนะคะก็ท่านผู้ประกอบการนะคะที่ฟังอยู่ก็ลองนะคะกลับไปเช็คลิสต์ดูนะคะว่าตัวใดนะคะที่จ่ายเนี่ยที่เป็นค่าเสื่อมหรือไม่ก็เป็นค่าเช่าเนี่ยตัวใดที่เกินเพดานก็หลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือถ้าเกินก็คือบวกกับทางภาษีนั่นเองเนาะเป็นต้องห้ามที่จ่ายทางภาษีไม่ได้นั่นเองนะคะ
1: ค
0: ่ะคุณวัชรพรคะก็จะมีอีกตัวนึงใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินสำรองนะคะจะขอพูดนิดนึงไม่ได้พูดทุกตัวนะคะ
1: ค
0: ่ะก็ตามหลักบัญชีเนี่ยบริษัทนะคะก็จะตั้งประมาณการหนี้สินได้นะคะแต่ทางภาษีเนี่ยในตัวนี้นะคะก็จะยังไม่ยอมรับนะคะจนกว่าจะเกิดขึ้นจริงนะคะยังไรเนาะเงินสำรองต่างๆนะคะเช่นการตั้งสำรองหนี้ศูนย์นะคะถ้ายังไม่ได้ทำตามหลักเกณฑ์นะคะการจำหน่ายหนี้ศูนย์ของสรรพากรเนี่ยก็ยังไงก็ต้องบวกกลับนะคะใช้ไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในเรื่องของการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานนะคะเมื่อเกษียณอายุตัวนี้ก็คือทางสรรพากรเองเนี่ยก็จะให้ใช้ก็แต่เมื่อเป็นไงคะมีการจ่ายจริงให้กับพนักงานคนนั้นนั่นเองนะคะถ้ายังไม่ได้จ่ายจริงก็มาเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องบวกกลับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้องบวกกล
0: ับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีเทคนิคหลายอย่างนะคะก็ต้องบริษัทไปตรวจสอบอีกทีนึงให้ละเอียดนะคะ
0: เครียดกันหรือยังคะตอนนี้ก็รัวลิสต์แบบเน้นๆเลยนะคะหลายเรื่องมาก็เดี๋ยวจะให้พักนะคะฟังเพลงเพราะๆนะคะจากทางสถานีกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกช่วงหลังเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเราก็อยากจะให้อยู่กับเราต่อก่อนนะคะอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายเราก็จะมีเทคนิคนะคะในการเตรียมตัวที่จะยื่นแบบออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังนะคะมีคำถามจากแฟนเพจถามเรามาด้วยนะคะค่ะไปฟัง

0: ป็นยังไงคะเพลงเพราะๆจากทางสถานีถูกใจท่านผู้ฟังไหมคะค่ะก็กลับมาอยู่ในช่วงหลังของรายการก็อยู่กับเราสองคนเช่นเดิมคุณวัชรพรก็ยังไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหนค่ะมาฟัง
0: ค่ะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะก็มาทบทวนนะคะช่วงแรกเผื่อว่าท่านใดไม่ได้ฟังแต่ว่าเข้ามาฟังช่วงหลังก็เป็นเรื่องของการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลนะ
1: คะ
0: ก็คือตามรอบระยะเวลาบัญชีนะคะปี2568นี้นะคะก็คือครบกำหนด150วันแล้วนะคะซึ่งต้องยื่นแบบนะคะถ้าเป็นช่องทางการยื่นด้วยกระดาษนะคะต้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานะคะวันที่เท่าไหร่คะคุณวัชรพร
1: วันที่2มิถุนายน
0: อย่าลืมนะคะถ้าเป็นกระดาษเน
1: า
0: ะค่ะแล้วก็ถ้าใครยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวเราไม่ต้องตกใจนะคะไปไม่ทันฝนตกฟ้าร้
1: อง
0: เดี๋ยวยังมีนั่งทำที่ออฟฟิศเลยก็เป็นออนไลน์ใช่ไหม
1: คะ
0: ที่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรนะคะที่ e-filing นะคะก็เป็นการยื่นวันที่เท่าไหร่คะคุณวัชรพร
1: มิถุนายน2569
0: สบายจังเลยนะคะแต่ว่านะคะก็เราก็จะต้องเตรียมตัวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคุณวัชรพรคะ
1: ใช่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเตรียมตัวก่อนว่าก่อนที่จะยื่นพ.ง.ด. 50ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเราต้องมาเช็คก่อนนะคะว่าเช็คให้ชัวร์ว่าเอกสารเหล่านี้ครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะข้อแรกนะคะงบการเงินปีล่าสุดนะคะได้แก่งบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนนะคะและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี CPA นะคะหรือผู้สอบบัญชีทางภาษีอากรให้เรียบร้อยนะ
0: คะ
1: แล้วก็รายงานทางการเงินสมุดบัญชีนะคะสมุดรายวันขั้นต้นบัญชีแยกประเภททะเบียนทรัพย์สินนะ
0: คะ
1: เพื่อดูค่าเสื่อมราคานั่นเองนะคะต่อมาก็คือสิ่งที่ต้องดูนะคะหนังสือรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายตามมาตรา3เตระสะนะ
0: คะ
1: เอกสารที่เราถูกคู่ค้าหักภาษีไว้นั่นเองนะคะจะมีใบหักหน้าที่จ่ายก็จะมี 1% 3% 5% พวกนี้นะคะเพื่อนำมาใช้เป็นเครดิตภาษีออกได้นะคะตัวนี
0: ้
1: ตัวสุดท้ายอันนี้ขาดไม่ได้นะคะพ.ง.ด. 51ก็คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนะคะถ้ามีการชำระภาษีไว้นะคะต้องนำยอดมาหักออกจากภาษีปลายปีด้วยนะคะอย่าลืมเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณนรินทร์กำหนดการเป็นยังไงบ้างคะกำหนดการยื่นแบบเราคุยไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็ทบทวนอีกนะคะจากเมื่อกี้นะคะที่คุณวัชรพรแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวนะ
1: คะ
0: จริงๆนะวันนี้ก็ต้องพร้อมแล้วนะคะตามรีสรายการที่คุณวัชรพรแจ้งนะคะครบถ้วนมากๆเลยสำหรับการประกอบการในปีภาษีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบการเงินต่างๆนะคะแล้วก็สมุดบัญชีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นต้นมาแยกประเภทหรืออะไรเนี่ยถ้าเรานะคะไปเตรียมแล้วก็จะมีเวลานะคะทบทวนข้อผิดพลาดหรือว่ารายการรายจ่ายต้องห้ามต่างๆนะคะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ยังมีเวลาใช่ไหมคะที ่สามารถที่จะเข้าไปปรับปรุงงบนะคะก่อนที่จะมาทำการกรอกแบบพ.ง.ด. 50นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ในเรื่องของการยื่นแบบนี่นะคะทำไมวันนี้เราถึงต้องมาพูดกันเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะคำนึงถึงว่าถ้าเราไม่ยื่นภายในกำหนดเวลานะคะจริงๆก็จะเกิดรายจ่ายที่ไม่ควรจะเกิดนะคะก็เกี่ยวกับพวกค่าปรับนะคะ
1: เงินเพิ่ม
0: ใช่ไหมคะเนา
1: ะ
0: ค่ะก็เลยมาบอกว่ามี2ช่วงนะคะก็เป็นแบบกระดาษนะคะก็เป็นภายในวันที่2มิถุนายนนะคะแล้วก็มีช่วงขยายให้อีกเกิดฝนตกฟ้าร้องใช่ไหมคะหรือว่าพบประการผิดพลาดอยากจะปรับปรุงเอกสารที่เราเตรียมมาพอเราไปทบทวนตามที่คุณวัชรพรแนะนำนะคะปรากฏว่าอ้าวเราก็เลยเห็นนั่นนู่นนี่ยังพอมีเวลาขยายไปอีกใช่ไหมคะกรมสรรพากร

0: วันเวลาที่เราแจ้งย้ำๆอีกทีถ้าเป็นกระดาษวันที่เท่าไหร่นะคะคุณวัชรพร
1: มิถุนายนนะคะ
0: ค่ะไปที่ไหนคะ
1: สมกรพื้นที่สาขาแล้วก็ใกล้บ้านได้นะคะที่สะดวกนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้ายื่นออนไลน์ก็วันที่8มิถุนายน
0: ค่ะยื่นออนไลน์จะทำที่ไหนคะเรา
1: ทำเองได้ที่สำนักงานเลยนะคะที่ไหนก็ได้ค่ะ
0: ใช่ไหมไปเที่ยวก็ได้เนาะไปเที่ยวนั่งทำก็ได้ชิวๆนะคะล็อกอินเข้าหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรนะคะมี user password ก็กรอกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กรอกตัวเลขที่ถูกต้องได้ปรับปรุงรายจ่ายต้องห้ามเข้าไปแล้วนะคะสรรพากรขอตัวนี้นะคะขอตัวที่บวกกลับเรียบร้อยนะคะค่ะก็อยากจะบอกว่านะคะนอกจากที่จะยื่นให้สรรพากรแล้วก็อย่าลืมต้องไปยื่นนะคะงบการเงินนะคะต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็เช่นกันก็คือภายใน5เดือนนะคะนับแต่วันปิดบัญชีเช่นกันนะคะก็พร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณวัชรพรคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะเป็นยังไงคะคุณวัชรพรรู้สึกว่าจะมีแฟนเพจนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่
1: แฟนเพจก็ส่งเข้าอินบ็อกซ์มานะคะ
0: ค่ะว่าไงคะ
1: มีคำถามที่จะถามนะคะก็ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการยื่นแบบแล้วมีรายจ่ายต้องห้าม
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดผิดนะคะบันทึกรายการผิดแล้วก็ยื่นไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้จะทำยังไงได้บ้างคะคุณดลินหรือว่าเราเจ้าพี่สรรพากรเข้าไป
0: ถ้าอยู่นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะกรอกนะแต่พอถ้ายื่นไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็สามารถที่จะยื่นเพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเติมนำรายการที่ถูกต้องเข้ามากรอกนะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราชำระไปแล้วพอเรายื่นเพิ่มเติมมีภาษีที่ปรากฏว่าต้องชำระเพิ่มเราก็จ่ายเพิ่มนั่นเองนะคะถ้าอยู่ในช่วงสมมติว่าเรายื่นฉบับปกตินะ
1: คะ
0: วันที่2มิถุนาออนไลน์หรือว่ากระดาษเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก่อนวันที่8มิถุนาย
1: น
0: ยังอยู่ในช่วงการยื่นออนไลน์อยู่ถ้าเรามีภาษีต้องจ่ายเพิ่มอันนี้ถามคุณวัชรพรช่วยแจ้งท่านผู้ประกอบการหน่อยว่าอย่างนี้ต้องเสียค่าปรับไหมคะมีเงินเพิ่มมีดอกเบี้ยไหมคะในการจ่ายเพิ่ม
1: ถ้าภายในกำหนดเวลาก็คือยื่นออนไลน์วันที่8มิถุนายนก็จะไม่มีค่าปรับเรียกปรับเพิ่มนะคะ
0: แต่ถ้าภายหลังเนาะหลังวันที่8มิถุนายนเกิดพบว่าเอ๊ะเราปรับปรุงแล้วเราจะต้องจ่ายเพิ่
1: ม
0: อันนี้เป็นไงคะต้องมีค่าปรับหรือไม่ใช่ค่าปรับเป็นเงินเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคก็เลยอยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าไม่ได้ซีเรียสนะคะก็ให้ยื่นตามรอบไปเสร็จแล้วถ้ามีเพิ่มเติมนะคะถ้าอยู่ในช่วงวันที่8ก็ไม่มีเงินเพิ่มแต่ถ้าเลยไปก็ก็อาจจะมีนิดนึงนะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะ
1: คะ
0: ว่าในฐานะที่เรานะคะเป็นเพื่อนภาษีวันนี้นะคะอยากจะบอกท่านผู้ประกอบการว่ามี3อย่างนะคะเดี๋ยวจะมี3ข้อนะคะคุณดลินจะบอกข้อแรกแล้วข้อที่2เดี๋ยวจะให้คุณวัชรพรเป็นคนบอกนะคะข้อแรกนะคะช่วงนี้ก็ให้ไปเช็คลิสต์นะคะรายจ่ายต้องห้ามต่างๆนะคะตามที่เราแจ้งไปนะคะตามมาตรา65ตรีนะคะไปดูนะคะตามเอกสารที่คุณวัชรพรแจ้งนะคะในงบหรือว่ารายงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารับรองใช่ไหมคะค่าเสื่อมราคาค่าเช่ารถนะคะหรือว่าการจ่ายที่ไม่มีบินไม่มีใบเสร็จนะคะหรือว่าถ้าอยากใช้ให้ถูกต้องทางสิทธิทางภาษีเนี่ยการจ่ายเนี่ยต้องแนบหลักฐานอะไรบ้างใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ให้ไปทบทวนแต่ถ้าไม่มีไม่เข้าเงื่อนไขไปนะคะต้องบวกกลับใช่ไหมคะค่ะแล้วในส่วนของสรุปข้อที่2ล่ะคะคุณวัชรพร
1: ก็จะเป็นตัวสอบ e-filing นะคะลองเข้าไปเช็คก่อนที่จะยื่นจริงนะคะว่ารหัสพาสเวิร์ดของเราใช้ได้จริงไหมนะคะต้องลองเข้าไปก่อนนะคะไม่ใช่วันสุดท้ายแล้วเข้าไปแล้วเกิดระบบล่มมานะคะยื่นไม่ได้
0: แก้ไขไม่ทันนะคะเกิดเลยช่วงเวลาการทำการของส่วนราชการหรือถ้าเราติดต่อไปที่อะไรนะคะ1161
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะสายติดขัดเพราะทุกคนก็จะรุมเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเดดไลน์สุดท้ายนะคะเพราะก็เลยอยากจะให้ไปตรวจสอบ user password ไว
1: ้
0: ก่อนใช่ไหมคะแก้ไขเตรียมความพร้อมว่าเราเข้าระบบได้แน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะมีพบปัญหาการหลายบริษัทเลยนะคะพอการเตรียมแบบกรอกแบบข้อมูลเรียบร้อย ไปถึงขั้นตอนของการชำระเงินนะคะปรากฏว่าเป็นยังไงคะไม่ได้มีการเตรียมกระแสเงินสดหรือว่าไม่ได้

0: เตรียมเงินไว้พอนะคะกับที่จะต้องชำระทีนี้ก็จะทำให้ชำระเงินไม่สำเร็จการยื่นแบบณวันสุดท้ายช่วงเวลาสุดท้ายถือว่าไม่ได้ยื่นเพราะจะยื่นเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถ้ามีภาษีชำระต้องชำระให้ครบ ให้เสร็จด้วยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ลืมอย่าลืมนะคะไป
1: ใช
0: ่ค่ะไปชำระแล้วก็เตรียมวงเงินให้พอ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็น3ข้อสั้นๆกระชับนะคะที่ทำได้ทันทีจริงๆนะคะแล้วก็อยากฝากทิ้งท้ายไว้นะค
0: ะ
1: ภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดนะ
0: คะ
1: ถ้าเราทำให้ถูกต้องและโปร่งใสภาษีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนถ้าศึกษาแล้วก็สามารถเข้าใจแล้วก็ทำได้นะคะ
0: ค่ะหรือว่าคิดว่ายากก็ลองมาติดตามพวกเรานะคะรายการเพื่อนภาษี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พลเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและบับหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวคือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกันิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องด้วยนางสาวยุชาพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิตยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบร้อยละ95เลิกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้กับมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแผนจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดสภาพสมดุลนะครับผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดEGAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
10: นางคงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19 นาฬิกา 22 นาที รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 07:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 05:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้ที่ห้องส่งนะครับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังโคมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณคุณกรสิมพิทักษ์ครับเมื่อวานขออภัยคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากติดภารกิจเรื่องของงานนะครับผมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับก็ใช้การบันทึกการออกอากาศนะครับในช่วง 18:00 น.นะครับในช่วงที่บันทึกไปด้วยและดูวอลเลย์บอลไทยกับจีนไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้กลับมาห้องส่งแล้วนะครับมาเจอกันวันนี้ก็ใครที่ติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลวันนี้ไทยไม่แข่งนะเมื่อวานนี้แพ้จีนไปอย่างสนุกสูสีนะครับ2-3เซตเดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดกันขณะที่ใครเป็นแฟนเรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับคูเวตนะครับนายตามไปทินฟีฟ่าเดย์มาในชุดสีน้ำเงินนะฮะเจอกับคูเวตในชุดสีแดงนะครับคิกออฟไปแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็ตอนนี้สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะครับนะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไปต่างๆนะติดตามได้ผู้เล่นของเรานะครับหมายเลข1ปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูหมายเลข3ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษดากาแมนหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นหมายเลข7อรัญยอดสังวาลหมายเลข12วาริชชูทองหมายเลข13สุรชาติสารีพิมพ์หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้หมายเลข21สุพรรณบุรีรักษ์มาเลข22เสกสรรค์ราตรีนะครับวันนี้ทางด้านของอันทิฮัสซันนะครับใช้สุรชาติสารีพิมพ์กับธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ครับคนหนึ่งใน20ต้นๆอีกคนหนึ่งก็40นะครับเป็นโอ้โหเรียกว่ากองหน้าเก๋ากับสดนะอยู่คู่กันนะฮะก็มีโอกาสได้ทักทายกับคูเวตไปก่อนนะแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ยัง 0-0 นะครับขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะฮะ U19 ปีของเราก็รอคิกออฟในนัดที่2นะครับนะนะครับอยู่19ปีของเรานะก็เจอกับสิงคโปร์ในเวลา 20:00 นหลังจากจบรายการแวดวงกีฬาครับที่สนามเทราตาสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับในศึกฟุตบอลเอเชียน U19 ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็อีกรายการหนึ่งนะที่นักกีฬาของเราลงแข่งขันนี่ก็ประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ U19 ปีนะครับก็มั่นใจนะนัดแรกก็ชนะมาแล้วนะครับชนะบรูไนยิงกระจายเลย9ประตูต่อ0นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นรายการช่องทางในการถ่ายทอดสดของ YouTube นะของ BG Sport มีภาพของน้องๆอุ่นเครื่องกันอยู่นะนะอบอุ่นร่างกายวงไปวอร์มนะก่อนที่ลงแข่งขันจริงนะครับอยู่19ปีของเราเจอสิงคโปร์เนี่ยมีผู้รักษาประตูภูมิรพีสิริบุญญากุลนะครับผู้รักษาประตูมีวิชั่นอินอารามนะครับหมายเลข2หมายเลข3สุรชัยบุญรารีบุญชารีนะครับหมายเลข4จิรพงษ์แช่มสกุลหมายเลข5ภูริศทรัพย์เงินพระทรัพย์เห็นสว่างหมายเลข6ดันดพลบุพภาหมายเลข10พิชยะคงศรีกัปตันทีมหมายเลข11ณัฐกิจโพสีนะครับหมายเลข18พิรตาหำล่ำสวัสดิ์นะครับแล้วก็หมายเลข19สิวกรพลสันหมายเลข21พัทรธรบุราณสุขนะครับ20:00 น.นะครับในช่องของ19ปีนะครับทาง BG Sport นะครับก็ได้รอได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลมีเยอะนะครับกลับมาเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ไทยก็แพ้จีนนะจีนเขาดาวรุ่งนะนะครับเมื่อวานนี้ลงมานั้นเป็นดาวรุ่งนะครับมาแข่งขันในรายการนี้นะดาวรุ่งนะเขาชุดเดิมที่แพ้เช็คมา3เซตนะในนัดแรกเจอกับไทยนะของไทยเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็มีวิบูลย์รัตนพันธ์นะลงมาแทนแก้วกัลยากมุนทลานอกนั้นยังเหมือนเดิมนะพิมพ์พิชญาโกกรัมทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทราวิสูตรอัชรพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดเซเตอร์นะครับจีนเนี่ยชุดดาวรุ่งนะครับมีตางซินเนี่ยเมื่อวานนี้นะมีดองยูหานะฮะมีสางสีส่วนเก่าซองการนะครับแล้วก็ซวงยูชานแล้วก็เชนเหาอยู่นะจีนเมื่อวานนี้นะครับเซตแรก คือแหมเราก็ออกอาการไปหน่อยนะฮะลนๆไปหน่อยผิดพลาดเยอะนะครับจีนตบชนะคาลอยเลย25-14ครับเรามาตั้งหลักได้ในเซตที่2นะชนะบ้างงั้นลูกเนื่อยด้วยความเร็วนะเราชนะไป26-24สนุกนะครับนะฮะแล้วก็มาเซตที่3นี่กลับกลายเป็นจีนจับทางไทยได้นะชนะเราขาดเลยนะ25-19ครับพอมาเซตที่4สไตล์ก็แก้เกมมาคอสคดออนนะกิตพงศ์ได้ตัดเกียงไกรก็เอาเปลี่ยนผู้เล่นนะสู้กับจีนดาวรุ่นได้อย่างสนุกก่อนที่จะเราชนะไป25-23สูสีเลยคือไอ้เซตที่เราชนะจีนบอกเลยนะสูสีทุกเซตนะครับเล่นกันถึงไทยเบรกอ่ะกว่าชนะได้ฮะต้องดิวอ่ะนะโอ้26 24เนี่ยมา25 23อีกแล้วคิดดูฮะพอเซตสุดท้ายเซตตัดสินเซตที่5เซตที่เราต้องเน้นคือตอนนี้เสมอละ2-2เราได้แต้มแล้ว1แต้มนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าเราต้องลุ้นชัยชนะนะครับเออ1แต้มไม่พออย่างน้อยผู้ชนะ2แต้มนะครับเซตสุดท้ายที่เราต้องเน้นแต่ปรากฏว่านักกีฬาของเราตื่นดูแล้วตื่นแล้วก็ผิดจังหวะนะเจอจีนใช้จังหวะเสิร์ฟก็ดีนะบล็อกก็ได้ตบก็ดีทุกอย่างดีหมดอ่ะชนะเราไป15-7นะแต่อย่างไรก็ตามการแพ้ของไทยก็เราก็ได้แค่1แต้มนะครับได้1แต้มได้สำเร็จนะครับนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเจอกับเบลเยียมนะในวันพรุ่งนี้14:00 น.นะครับนะก็เมื่อวานนี้ถ้าดาวนึกแจ้งทำแต้มได้16นะ16คะแนนนะครับศาสิภาพรได้14คะแนนพิมพ์พิชยา11แก้วกัลยาณ11แล้วก็อัชราพรได้6แต้มนะครับนะไทยกับจีนวันนี้ได้พักนะนะนะแล้วก็แข่งขันในนัดที่3วันพรุ่งนี้นะครับก็รอเชียร์กันนะจีนเจอกับเซอร์เบียที่กำลังแข่งขันกับโปแลนด์อยู่นะนะแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมนะนะครับก็ตอนนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะเอาชนะตุรกี3-0เซตนะครับ25-23 25-17 25-13บราซิลเอาชนะสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับ3-1เซต23 25 25 18 25 11และ25 15นะครับแล้วก็เช็กนะฮะโดยเช็กเกียร์เนี่ยเอาชนะเบลเยียมนะที่เจอกับไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ย3-0เซตครับ25 20 25 22 25 15นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้แข่งกันคือแข่งกันที่แคนาดาด้วยแข่งที่บราซิลด้วยถ้าผมจำไม่ผิดยูเครนชนะเยอรมนี3-2เซตนะครับ25-11 30-28 14-25 19-25และ25และ15-13นะฮะโอ้สนุกคู่นี้นะแคนาดานะถือว่าพลิกล็อกนะนะแคนาดาเนี่ยเอาชนะขออภัยเอาชนะสหรัฐอเมริกานะผมถือว่าพลิกล็อกนะ3-0เซตนะครับ25-22 25-22และ30-28นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแคนาดาชนะได้ยังไงนะนะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันในขณะนี้ในกลุ่มเดียวที่อยู่กับสนามที่จีนเนี่ยนะครับก็คือเซอร์เบียกับโปแลนด์นะในเซตแรกเนี่ยเซอร์เบียชนะไปก่อน25-17นะเซต2โปแลนด์ชนะบ้าง25-19ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะโปแลนด์กับเซอร์เบียยังสูสีกันอยู่14-12นะครับรอลุ้นกันต่อสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2026แล้วก็รอเชียร์ไทยด้วยนะครับแฟนรายการถามว่าขอมาแจกรางวัลไหมครับคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับนะฮะนะก็รอดูก่อนนะนะครับของรางวัลแฟนรายการต้องการรางวัลอะไรจะหามาแจกร่วมสนุกกันสวัสดีคุณพี่พิสมัยด้วยนะฮะคุณนิรวรรณนะครับคุณลมใต้ปีกนัดนะฮะเชียร์ฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับฟังแวดวงกีฬาไปด้วยนะฮะคุณอัชราภาคุณอัชรานะคุณพี่อัชราคุณประพัฒน์นะนะครับคุณสุภวรรณนะครับที่เข้ามาทักทายกันในรายการแวดวงกีฬาคุณพี่สุจิตรานะครับทุกช่องทางแหละวอลเลย์บอลก็สนุกนะครับถึงแม้ว่าไทยไม่ได้แข่งแต่แน่นอนแล้วครับการมานั่งดูฟอร์มคู่ต่อสู้ฟุตบอลไทยก็สนุกนะครับฟุตบอลโลกวันนี้นะยังไม่มีตกผลึกนะครับว่าตกลงจะยังไงนะฟีฟ่านะทางJAS นะ JAS นะครับนะทางฝั่งไทยนะครับบอกว่าขอยื่นไปประมาณสัก4-500ล้านได้ไหมนะหรือ700ล้านเนี่ยทางด้านของ FIFA ยืนยันนะไม่ลดราคานะยัง 1,300 ล้านเหมือนเดิมนะมันจะจบยังไงแล้วรอดูนะฮะยังมีเวลาอยู่นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับมาดูติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับเหลือแค่ประเภทเดียวของเราที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการ World Tour Super Pan Indonesia Open 2026เงินรางวัลรวมกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า47ล้านบาทที่เอสโตราเซนยัน กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับหญิงเดี่ยวก่อนเลยนะครับหมิวพรปวีโชชูวงรอบนี้เจอมือหนึ่งของโลกอันแซยองสู้สนุกนะครับในเกมแรกสูสีมากแต่ก็แพ้ไปนะครับ19-21แต่เกม2นี่น่าหูขาดเลย11-21นะครับหมิวก็ตกรอบเพียงแค่รอบ8นะอันแซยองผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุภิศราเพียว3พรานาเจิมความสดของคู่จากเดนมาร์กครับแมทเทสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเช่นะครับแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ15-21-14และ18-20ก็ไปนะ18-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับเหลือ1คนที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับก็คืออิกคิวครับสายสั่งตายคนนี้นะสายเนี่ยโอ้โหปวดหนักมากนะพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับรอบ8คนเอาชนะอเล็กลานิแยมือ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกมนะครับ10-21-18-7-21แล้วก็21-17ในเกม2ที่แพ้7-21เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหน้องเกิดอะไรขึ้นนะทำไมปล่อยเกมไหลแต่ก็มาเชื่อว่าโอ้คงแต้มห่างคงน่าจะดึงไว้เพื่อจะลุ้นในเกมที่3แล้วก็จริงๆด้วยนะเกมที่3น้องเข้ามาฟอร์มเดิมด้วยการตบมือซ้ายที่หนักมากนะพนิชพลเนี่ยคมด้วยชนะไปนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการซุปเปอร์พันนะฮะเล่นซุปเปอร์พันครั้งแรกก็ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศเลยนะครับจะเจอกับใครครับเจอกับผู้ชนะระหว่างยูชิทานากะจากญี่ปุ่นซึ่งกำลังรอแข่งขันกับโจนาธานคริสตี้นะขวัญใจชาวอินโดนีเซียมือ8ของรายการนะก็รอดูว่าเจอกับใครแต่พรุ่งนี้ได้เชียร์แน่ครับน้องอิคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับในแบดมินตันรายการใหญ่นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสนะครับเบอร์มิงแฮมโอเพ่นนะครับเงินรางวัลประมาณ7,328,000บาทที่อังกฤษนะครับก็ของเรามีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะฮะก็คือไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ173ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะเอาชนะทางด้านของเคลาเดย์มือ145ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตนะครับ 6-4-6-1 นะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันนี้นะเจอกับอเล็กซานดราเอล่ามือ37ของโลกนะครับแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับเพราะว่าเวลาจากอังกฤษก็นะก็ช้ากว่าเราประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับโดยบังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลหญิงไทยนะทีมชาย19ปี23ปีเตรียมแข่งขันนะฮะหญิงไทยก็ไปถึงเมียนมาเรียบร้อยแล้วก็อุ่นก็ไปถึงก็เตรียมความพร้อมเลยนะฮะซ้อมอย่างหนักนะซ้อมเต็มที่ในการอุ่นเครื่องช่วงของ FIFA Day นะครับในการอุ่นเครื่องแข่ง3เศร้านะฮะ3ชาตินะไทยเมียนมาเจ้าภาพแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับในวันที่4-10มิถุนายนที่รายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับก็รอเชียร์พรุ่งนี้ก่อนนะวันที่6นะครับ17:30 นในช่วงของรายการแวดวงกีฬานั่นแหละนะครับผลน่าจะออกทันอยู่ก็เป็นไทยเจอกับอุซเบกิสถานนะแล้วก็มีเมียนมาเจอกับไทยวันที่9มิถุนายนนะครับก็รอเชียร์กันนะครับ17:30 นะตามเวลาในไทยนะรอเชียร์ไทยทั้ง2นัดสาวไทยนะแข้งสาวสวยแข้งหนักนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะครับส่วนการถ่ายทอดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเหมือนกันนะว่าจะถ่ายทอดสดในช่องทางไหนนะคุณนิดนิตยาสวัสดีครับนี่บอกว่าฟังทุกท่านมาตลอดนะฟังรายการระดมกีฬาฟังทางด้านของสื่อของกรมประชาพันธ์ของวิทยุแห่งประเทศไทยมาตลอดขอบคุณมากนะครับคุณพี่นิดนะครับก็คุณมาลีชุ่มเย็นด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันนะ เรื่องของฟุตบอลหญิงอย่างที่บอกนะเตรียมเอเชียนเกมเราก็คาดหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะที่จะแข่งขันกันที่ไอจีแล้วก็นาโกย่าญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนโค้กคัพนะรายการโค้กคัพทั่วเยาวชนอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะโดยโคคาโคล่าประเทศไทยไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะจัดโค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้เนี่ยราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับแพ้เควาใหญ่พิทยาสันอ่านว่าเข้าวะโรงเรียนเขวาหรือโรงเรียนเข้าใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะนะครับน่าจะเขวาใหญ่หรือเข้าใหญ่พิทยาสันทางอีสานน่าจะเรียกว่าเข้าใหญ่นะครับแพ้โรงเรียนเข้าใหญ่พิทยาสันไป4-6จุดโทษนะในเวลาเสมอ2-2นะครับอบจ101นะโรงเรียนกีฬาอบจ101แพ้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือว่าเจ้าถิ่นเลยนะ0-7ตัวเต็งเลยนะบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะเอาชนะโรงเรียนกีฬานะขอนแก่น2-1กันทารมครับ ชนะหนองบัวพิชยา FC นะครับ1-0พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะเข้ามาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นใครครับก็จะเป็นโรงเรียนข้าวใหญ่พิทยาสันนะครับเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ 14:00 นที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับคู่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกันทารมเวลา 16:00 นรอชมและรอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอล U17 ปีของโค้กคัพนี่แหละครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568ที่โรงแรมอนุมาแกรนด์นะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพร้อมด้วยคุณหญิงปฐมาลีสัตกูลกรรมการและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member ในฐานะประธานจัดงานดร.ณัฐธีรณัฐสุภานนท์นะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล นะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกกท.แล้วก็คุณวรวุฒิพงษ์ธีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารองค์กรกีฬานักกีฬาสื่อมวลชนนะครับเข้ามาพร้อมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับรางวัลต่างๆนะครับที่ร่วมการจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬานะครับผลงานเด่นๆในปี2568นะครับสรุปคร่าวๆมีดังต่อไปนี้นะครับสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมวีรพลวิชุมานะครับนี่สถิติโลกแล้วก็ยกน้ำหนักเหรียญทองนะวีรพลวิชุมานะครับสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมจุฑาทิพย์กันทัศน์ธงนี่คือเทคบอลนะครับหญิงคู่ผสมเธอกวาดมาหมดเลยนะเทคบอลนะครับแล้วก็กีฬาเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับภูริพลบุญศรนะ 9.94 นะกรีธานะครับสถิติ10รอบ100เมตรนะแล้วก็เยาวชนหญิงยอดเยี่ยมธนพลแซ่เตี่ยนี่ก็ยกน้ำหนักนะครับเจ้าของสถิติโลกแชมป์โลกนะมันเหมือนกันนะฮะธนพลแซ่เตี่ยนะครับคนพิการยอดเยี่ยมครับพงศกรแปรยอวิชัยเรซซิ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดคนนี้นะทั้งระยะ100นี่นะ100 400เนี่ยพงศกรเนี่ยชนะหมดเลยนะรางวัลคนพิการยอดเยี่ยมหญิงครับพี่แววสายสุนีชนะครับวิชัยฟันดาบครับเอเป้ฟอยนะเซเบอร์เนี่ยเธอได้มาหมดเลยนะครับผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมนะสุพจน์เพ่งพุ่มนะครับจากวิวแชร์เรซซิ่งนะครับนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมครับกุลวุฒิวิทยสารนี่จากแบดมินตันนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงยอดเยี่ยมอัธยาทิติกุลนี่กอล์ฟนี่กำลังแข่งขันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะนะครับมวยไทยยอดเยี่ยมครับขุนศึกน้อยภูมิเด็กเซียนนะแล้วก็มวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็คือเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับทีมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะของค่ายมวยก็คือค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับนะแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือกฤตอัศวพิมลพรก็คือผู้ฝึกสอนของอัธยาทิติกุลนะครับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมศักชัยธีรจารีอย่างยกน้ำหนักนะครับทีมชุดกีฬายอดเยี่ยมก็คือทีมวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทยนะครับทีมกีฬายอดเยี่ยมอีเวนต์ก็คือวรวุฒิแสงสีเรืองวัฒิดายืนนานจากยูเยสูประเภทคู่ผสมนะครับทีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือสโมสรราชสีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับนี่นะแชมป์จากไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1นะครับแล้วก็ทีมกีฬายอดเยี่ยมนะประเภททีมกีฬายอดเยี่ยมนะครับทีมกีฬาอาชีพก็คือทีมแบดมินตันคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเพียวกับตัวของเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะแบดมินตันคู่ผสมสมาคมกีฬายอดเยี่ยมครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็รางวัลเอกชัยนพจินดานะครับรางวัลเยาวชนชายได้แก่ปอนประกรณ์เพชรนาฏจากนักกีฬาฟุตซอลนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าการรางวัลต่างๆก็ติดตามได้ในเพจของของสมาคมนะครับทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยินดีกับทุกรางวัลนะครับนี่คือความทุ่มเทของกีฬาของบุคลากรทางกีฬาแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันในการสนับสนุนด้วยนะครับส่วนเรื่องของ e-sport นะครับนะสมาคมกีฬา e-sport นะโดยนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยคุณสติโลทองนะครับร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยบุรพาโดยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตสนจันนะดร.วิรัตสนจันนะครับก็มาร่วมกันทำ MOU นะขออภัยนะทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกันนะเพื่อตอบสนองนะเรื่องของการพัฒนาอีสปอร์ตของชาติไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬานะครับเรื่องของ การสร้างบุคลากรองค์ความรู้การสนับสนุนกิจกรรมของอีสปอร์ตประเทศไทยผลักดันให้การพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศนะภาพรวมเรื่องของวิชาการเข้ามาใช้ด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกื้อกูลและสนับสนุนกันนะครับทั้งภาคทั้งเรื่องของศักย์และสิทธิ์นะครับความสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายนะฮะวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือกันทั้ง2หน่วยงานนะครับทั้งมอบุรพาและก็ทางด้านของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตนะฮะขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับความร่วมมือต่างๆในการพัฒนาอีสปอร์ตนะครับทั้งเรื่องของสร้างพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาอีสปอร์ตพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตสู่ความเป็นเลิศนะครับนี่สำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนะฮะเล่นกีฬาอีสปอร์ตด้วยนะนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้ลูกหลานนะหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาอีสปอร์ตสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการด้วยนะครับรอติดตามในอนาคตนะครับกีฬาอีสปอร์ตนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับนะเราจะได้เห็นกันนะฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกนี่ฝรั่งเศสเนี่ยแพ้โกดีวัวนะครับ1-2นะอุ่นเครื่องส่วนสเปนเสมอกับอิรัก1-1นะเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่าคิดอะไรมากเกมอุ่นเครื่องการลองจังหวะของทีมนะลองจังหวะของทีมนะเน้นไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะนะแต่ดูว่าการแต่ละทีมแต่ละแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่ชอบเรื่องของฟิตเนสนะฟิตเนสเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพนะเขาจะมีจัดกิจกรรมใหญ่นะนะครับมีการแถลงข่าวการงาน Sporttech Thailand นะครับ The Beginning of a New Era งาน Sporttech Thailand 2026นะฮะร่วมผนึกกำลังกับงาน Thailand Wellness Healthcare Expo 2026นะครับจัดงานใหญ่นะครับครอบคลุมอุตสาหกรรมฟิตเนสเวลเนสกีฬาและสุขภาพนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะฮะในงาน

0: การแข่งขันผู้ฝึกสอนฟิตเนสกลุ่มการแข่งขันฟังก์ชันแนลฟังก์ชันนะนะเรื่องของฟิตเนสนะครับซึ่งเรื่องของพบกับเทคโนโลยีสุขภาพนวัตกรรมการแพทย์ฟิตเนสกีฬาเวสเนสนะการฟื้นฟูสุขภาพโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะครับ20งานนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ25ถึง27มิถุนายนนะที่ฮ101ถึง102ไบเทคบางนานะครับนะก็ลงทะเบียนฟรีด้วยไปลองติดตามดูลองติดตามดูนะสำหรับงานนี้นะเรื่องของฟิตเนสนะสำคัญเลยทีเดียวก็บ้านเราเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของฟิตเนสตอนนี้กำลังดังโดยเฉพาะการกีฬาที่เป็นฟิตเนสอย่างไฮร็อกนี่นะฮะการวิ่งการออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มสนับสนุนกันนะครับก็รอดูนะงาน Sportech Thailand 2026นะครับร่วมกับ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026นะครับ 25-27 มิถุนายนนะครับที่ Biotech บางนานะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบกีฬานะที่ท้าทายเรื่องของความมันวิ่งวิบากนะสนามที่พัทยาจบไปแล้วนี่นะสนามต่อไปก็คือเชียงใหม่แล้วครับเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะก็คือการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ลานเนินนุ่มห้วยทิ้งเท่าจังหวัดเชียงใหม่ครับ 6-7 มิถุนายนนะครับการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์นะครับอันดับหนึ่งของโลกนะฮะในการเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะครับก็คุณพัฒนชัยสิงหวระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับหรือว่าทีเซ็บนะครับทางด้านของพันเอกขวัญเอกรัชธนวัฒน์นะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33คุณบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะ CEO รันริโอไทยแลนด์นะร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันระดับโลกผมฟังต้องบอกเลยนะแข่งกัน2วันนะฮะด่านมากมายนะฮะคือแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอเรื่องของความสักสมานความสามัคคีจิตใจด้วยนะมากันครบอ่ะแล้วที่อย่างที่บอกคือรายการนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเพียบอ่ะนะหลายกว่า30ชาตินะครับเงินสะพัดแน่นอนแล้วฮะมาทั้งครอบครัวและเล่นด้วยกิจกรรมต่างๆนะฮะก็รอติดตามกันและภาพที่ออกไปอย่างข้างนอกเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็กลับมาบ้านเราก็จำได้พัทยาก็จัดไปทิ้งแล้วภูเก็ตน่าจะมีด้วยนะฮะแล้วก็นี่คือเชียงใหม่นะครับภาพการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะจบไปหรือยังวันนี้นะในการแข่งขันกอล์ฟนะครับนะครับกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟนะฮะจบไปแล้วนะฮะก็วันนี้ได้แชมป์นะฮะในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship นะครับชิงรางวัล 1,500,000 บาทนะครับนะแข่งขันกันวันนี้ที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort Park 72นะที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามMajestic Creek Country Club นะครับแอนรีสอร์ทจัดการแข่งขันแบบ Stroke Play 3054หลุมนะครับจบการแข่งขันวันสุดท้ายแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับนักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีเจ้าของไทยแอลในปี2026สนามที่3นะครับมือสมัครเล่นโลกอันดับที่24เข้ามาอีก3อันเดอร์พารวมนะเท่าไหร่เนี่ยนะรวม6อันเดอร์พานะเท่ากับโปรพราวนะยีวัยโปรพราวนะจากลำปางนะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเพลย์ออฟกันนะนะเพลย์ออฟกันนะครับก็ปรากฏว่าได้แชมป์ไปนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะฮะนี่คือสนามนี้นะฮะก็รอติดตามสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ราชวงศ์กีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกจุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีนีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแผวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2 นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟนไทยแลนด์แซกโซโฟนคอมเพทิชัน2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงทำ MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1 สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100 คลื่น75 สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 แอคเคาท์เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
5: นางสาวอิสราลักษณ์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอาสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอาสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คัพโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้ โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโนอาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสก้ามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากพร้อมมอบโล่กิตติคุณภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 13.7 ล้านบาทติดตามได้จากรายงาน
9: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
8: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: ื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห่วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560
1: พันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ินว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างเรื่องอะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิฟทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันรับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

ามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มก้มเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ่งแมงไม่เป็นท่าผมก็จรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่มั้ยคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต้องหักที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สะสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

1เดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้ง3คนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้ง3นึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่คนปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนได้เหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเยี่ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นนะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งให้ตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดในเมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับผมเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

ัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการ

เหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพรทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จ

0: ระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎร์จับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
4: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างด้าวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
5: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาติยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษา สู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรสัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz รวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ด้วยค่ะเริ่มรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะแนะ7ทักษะที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้แนะประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองลดเสี่ยงโรคและภัยพิบัติด้วย7ทักษะที่เราจะปรับตัวพร้อมรับภัยที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้พูดถึงว่าประเทศไทยในตอนนี้นะคะกำลังประสบกับปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคจากความร้อนและโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะดังนั้นค่ะเราจึงควรมีทักษะที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะเริ่มจาก1ให้เราทุกคนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำนะคะเพื่อให้รู้ถึงสภาพอากาศและเตรียมตัววางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดค่ะ 2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะซึ่งเราลองสังเกตอาการนะคะหรือติดตามความผิดปกติของร่างกายทั้งต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ผู้ทำงานกลางแจ้งนะคะโดยเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัดการเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอค่ะในช่วงเกิดภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมข้อถัดมาค่ะคุณผู้ฟังเรายังต้องเตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติด้วยอย่างเช่นหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเราก็ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินยารักษาโรคอาหารและน้ำดื่มและการเตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางรัฐจัดให้อย่างทันการค่ะ 5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การสร้างพื้นที่สีเขียวก็ช่วยนะคะในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกลดอุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลงรวมทั้งจัดการอนามัยค่ะสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำโรคอย่างเช่นกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมยังไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังลำดับที่6เราจะต้องใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นสุดท้ายนะคะเรายังต้องเสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตเนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคตก็ได้ดังนั้นค่ะเราทุกคนจึงควรใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวมันหาความรู้นะคะเพื่อเสริมทักษะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนให้พร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตค่ะช่วงแรกนำเรื่องของการปรับตัวเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบ้านเราในช่วงแรกของสาระสารพันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังมียังนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องของการจัดการขยะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าภัยจากขยะหากว่าเราจัดการขยะนั้นไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อทั้งระบบนิเวศเลยนะคะ
ขาบอกว่าขยะที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกเศษอาหารแล้วก็ไขมันอุดตันตรงท่อระบายน้ำการเทเศษอาหารหรือน้ำมันใช้แล้วลงท่อระบายน้ำเนี่ยจะทำให้ไขมันนั้นเกิดการสะสมจับตัวเป็นชั้นหนาส่งผลให้น้ำเน่าเสียและไหลผ่านได้ยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้อย่างที่สองค่ะแพรขยะและขยะในทะเลกว่าร้อยกว่า 80% นะคะจะเกิดขยะบนบกที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมและทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศนั่นเองค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นอันตรายพวกสัตว์เหล่านี้อาจจะกินขยะที่เราทิ้งและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารอุดตันอวัยวะภายในบาดเจ็บจากสิ่งมีคมและยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ในขยะด้วย3ขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไปขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟถ่านไฟฉายภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆที่หากทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยไม่คัดแยกและเขียนระบุว่าขยะอันตรายและนำไปทิ้งอย่างที่เฉพาะของขยะประเภทนี้อาจจะก่อภัยก็ได้นะคะ4ไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศไมโครพลาสติกอะค่ะคือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กตั้งแต่5มิลลิเมตรขึ้นไปลงไปจนตามองไม่เห็นมักเป็นส่วนผสมนะคะของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของไมโครบีดอย่างเช่นยาสีฟันผงซักฟอกที่ยากต่อการดักกรองจนในที่สุดก็ไหลลงสู่ทะเลค่ะอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือขยะกองสุมตกค้างและในบางแห่งนะคะเกิดจากการมักง่ายของเรานะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นความเลวร้ายต่อผู้อาศัยบริเวณรอบที่ต้องพบกับมลพิษทางอากาศเชื้อโรคแล้วก็สารพิษอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวันด้วยค่ะดังนั้นเรามาร่วมกันแยกขยะหรือจำกัดขยะให้อย่างเหมาะสมกันดีกว่าค่ะเพื่อระบบนิเวศของเราจะได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะจากสสส.ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำค่ะ

0: ากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจและก็การดูแลตัวเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปเห็นบทความจากสมาคมจิตวิทยาของประเทศไทยมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมตตาและก็การตระหนักรู้ในตัวเองนะครับโดยบทความนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกับโลกภายในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยนะครับว่าเป็นเหมือนกับบ้านที่เรามักละเลยเพราะมัวแต่ไปจดจ่อกับความคาดหวังจากโลกภายนอกจนทำให้เราเกิดความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะทางอารมณ์เนี่ยนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาก็สนับสนุนให้เราเนี่ยกลับมาสำรวจความคิดและก็ความรู้สึกของตัวเองผ่านการมีสติและก็การสร้างความเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะโอบรับเอาด้านที่มันเป็นความพึงพอใจและก็ด้านที่บกพร่องของตัวเองเนี่ยโดยเราก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความต้องการที่แท้จริงและก็เยียวยาบาดแผลในอดีตที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจของเราได้นะครับซึ่งการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองเนี่ยมันเป็นการเมตตาต่อตัวเองนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับตัวเองแบบอ่อนโยนซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงจะช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบขึ้นแต่มันยังสามารถส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากเนื้อหานี้เองนะครับผมก็ได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาและก็ไปเจองานวิจัยจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าคุณคริสตินเนสซึ่งเป็นคนที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการเมตตาต่อตนเองนั่นเองนะครับคุณคริสตินเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าการที่มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องมั่นใจตลอดเวลาแต่คือการที่เราเนี่ยอยู่ข้างตัวเองแม้ในวันที่เราล้มลงนั่นเองนะครับโดยเขาก็อธิบายว่าแนวคิดของการเมตตาต่อตัวเองหรือมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันก็มีวิธีการ3อย่างง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือความอ่อนโยนต่อตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่การตามใจตัวเองนะครับแต่มันเป็นการไม่ซ้ำเติมตัวเองอย่างที่2ก็คือการยอมรับว่าเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเราพลาดได้เหนื่อยได้มีความไม่สมบูรณ์แบบนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการรู้ตัวตลอดเวลานั่นเองรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรโดยไม่ต้องไปหนีความรู้สึกนั้นของเรานะครับซึ่งฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเรื่องที่จะเป็นธรรมะนิดๆใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับในเรื่องนี้ในเชิงจิตวิทยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นงานของคุณคริสติเฟอร์เกรเมอร์และก็ทีมของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าแนวคิดการเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและก็ช่วยให้คนเราเนี่ยฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่งานของคุณพอลกิลเบิร์กก็พูดถึงระบบในสมองเรานะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาสมองเลยนะครับที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีระบบข่มขู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ปัญหาก็คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้จะไปเจอสิงสาราสัตว์อยู่ในป่าอีกแล้วเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีระบบที่จะขู่หรือว่าหวาดกลัวตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดแต่ปัจจุบันนี้ไอ้ระบบความคิดแนวนี้สัญชาตญาณแบบนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ใน mindset หรือว่าสมองของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับเราจึงนำเอาระบบนี้มาใช้ในการโจมตีตัวเองแทนและนั่นแหละครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ตลอดเวลาและก็ยังมีงานวิจัยของคุณมิลเลอร์นะครับที่ก็พูดถึงเรื่องนี้ในอีกมุมมองนึงเขาบอกว่าความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากข้างในนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรมันก็ยากนะครับที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้จริงๆเหมือนกับคนที่พยายามให้กำลังใจคนอื่นแต่ข้างในตัวเองเนี่ยมันกำลังแหลกสลายอยู่นั่นเองนะครับส่วนงานวิจัยของประเทศไทยเองนะครับ ก็มีงานของคุณกมลโพธิเย็นนะครับเขาก็บอกว่าการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะมันช่วยลดการเปรียบเทียบนั่นเองลดการกดดันจากสังคมและก็ทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับผมชอบประโยคหนึ่งมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราดีพอแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยยอมรับตัวเองได้ต่างหากล่ะครับลองคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังมีลูกหรือมีคนที่คุณผู้ฟังรักมากๆเขามาบอกว่าวันนี้ผมพังมากๆผมรู้สึกแย่มากๆคุณผู้ฟังจะตอบเขาว่ายังไงครับคุณผู้ฟังก็คงไม่พูดหรอกนะครับว่าก็เพราะเธอมันไม่เก่งเองแต่คุณผู้ฟังก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็พลาดกันได้หรือว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทำไมเราไม่พูดแบบนั้นกับตัวเองบ้างนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าถ้าใจดีกับตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองแต่ความจริงก็คือมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเลยนะครับในงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและก็จิตวิทยาหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองสูงเนี่ยไม่ได้ทำให้หยุดพัฒนาตัวเองเลยแต่เขายังคงพัฒนาได้โดยที่ไม่ต้องทนกับความเกลียดตัวเองนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดการที่จะทำให้เรามีความสุขและก็พัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเกลียดตัวเองไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับแต่สร้างความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่สองนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: ากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวจากรอบโลกกันแล้วนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำซึ่งผมก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวในเชิงจิตวิทยาที่เสริมสร้างพลังใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับโดยในเบรกนี้นะครับผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับโดยเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และจิตวิทยานะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมีการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังและสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือสิงโตนั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับคุณผู้ฟังในวัยทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าต้องที่จะคำรามหรือว่าล่าความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาจนลืมความหมายของการใช้ชีวิตนะครับแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในมุมมองของจิตวิญญาณพลังของสิงโตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแสดงพลังอำนาจอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่ความสมดุลอีกด้วยสมดุลเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามาลองเรียนรู้วิธีการนำสัญชาตญาณของสิงโตมาปรับใช้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้นำที่มีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลอย่างยั่งยืนกันดีกว่านะครับโดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคุณคางจุงเนี่ยนะครับเขาก็เคยเปรียบเทียบสิงโตเนี่ยว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าสิงโตเนี่ยเป็นภาพแทนของชาโดว์หรือว่าด้านมืดในจิตใจของเรานั่นเองซึ่งหากเราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและก็รวมเอาพลังเหล่านี้เข้ากับตัวตนของเราได้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และมีวุฒิภาวะนั่นเองนะครับโดยการ

0: สิงโตไม่ได้หมายถึงการเดิมนำหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับสิงโตเป็นสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับฝูงหรือว่าทีมหรือว่าครอบครัวก็ได้นะครับโดยสมดุลชีวิตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจึงขาดความสัมพันธ์ที่ดีไปไม่ได้เด็ดขาดผู้นำแบบสิงโตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างความไว้วางใจและก็ความภักดีให้กับทีมให้กับคนรอบข้างพวกเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของความเชื่อมั่นที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นคงและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสิงโตเนี่ยจะออกล่าเมื่อจำเป็นเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงการรู้จักที่จะโฟกัสในเป้าหมายที่สำคัญจริงๆและก็รู้จักที่จะปล่อยวางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะชวนคุณฟังให้ลองระลึกถึงสิงโตเมื่อเวลาที่เราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความเหนื่อยล้านะครับว่าเสียงคำรามของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดังที่สุดเพื่อให้คนยอมรับศักดิ์ศรีและก็ความเชื่อมั่นสามารถแสดงออกผ่านความสงบนิ่งและการยืนหยัดที่ถูกต้องก็ได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณผู้ฟังเนี่ยพบสมดุลแห่งตัวเองในใจนะครับและก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมั่นคงในเป้าหมายแต่ก็อ่อนโยนต่อคนรอบข้างและก็ตัวเองด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษามินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายใน

0: ถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
4: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์

0: ใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายๆท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันยังเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 MHz ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอ่ะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: บ่ายก็เจอกันแล้วรอบนึงเนาะอาจารย์เนาะกับแฟนของทางวิทยุแห่งประเทศไทยกลางคืนก็แฟนของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงูสวัสด์ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยงูสวัสด์ผมตอนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย
4: ์
3: หนักหน่วงมากเลยโอ้ตุ่มใสๆเม็ดเบ้อเริ่มเลย
4: ค่ะเป็นมากี่รอบแล้วคะ
3: ผมถ้าจำได้เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้โหเม็ดเป่งไปอย่างเนี่ยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสด์แล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสด์เชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็โรคงูสวัสด์นะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวอริเซล่าซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: การติดเชื้อครั้งแรก

0: แรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอิสุอิสัยก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเน
1: า
0: ะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
1: มันจะขึ้นที่เดิมไหมจ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเส้นประดับเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้นที่เดิ
1: ม
0: มันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นน่ะ
1: มันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป
0: ใช่ค่ะซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆเนี่ยค่ะก็แนะนำไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะท
1: ี
0: นี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บ แปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะภูมิไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็น โรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่เป็นงูสวัสดแถวใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพาตเนี่ยมากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอ่ะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัสดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะพูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยากเราก็ต้อง
1: พยายามต้องพยายาม
0: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะอาจจะสมาธิธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล
1: ้
0: วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัสดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่าย
1: ค่
0: ะใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผ่นปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโครเวียนะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินอ่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่ๆนะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโควียเนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยก็คือพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเสลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนังผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัสดนะคะคือพยายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าทลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าทลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพยายอก็เก่งกับไวรัสเลิมงูสวัสดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นในการ ในกับเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่ไวรัสมันยังไม่เข้าเซลล์นะคะคือตอนที่มันติดเชื้อละมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวพยายอเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการเข้าไปในเซลล์การเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆน่ะนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพยายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโควียแต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่านะคะซึ่งอะไซโควียเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์คืออะไซโควียเนี่ยจะไปเก่งตอนที
1: ่
0: ไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้วมันกำลังแบ่งตัวนะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกลไกมันจะเป้าหมายมันจะเป็นมันเหมือนกับว่าจะมุ่งไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะมันจะไม่ได้มีฤทธิ์แบบเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ข้อดีที่เหนือกว่าของพยายอคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นแล้วมันเหมือนจะเป็นอีกเนี่ยนะเวลาคนจะเป็นมันต้องมีสัญญานะมีไข้มีเจ็บแปบแสบร้อนตามแนวที่มันกำลังจะขึ้นผื่นเนี่ยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูสวัสดหรือเปล่าเป็นเลิมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอ่ะนะคะจะจากเชื้อหรือจากไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลิมงูสวัสดจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอ่ะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็คล้ายๆฟ้าลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที
1: ่
0: ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นคือเคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัสดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพยายอของไพบูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวยขึ้นผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือ ก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีนิสสมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอ็กเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพยายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
1: โอ้นะคะดีจังครับ
0: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพยายอไพพูเบตนะคะ
1: เ
0: ป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้ง2ครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลา
1: คือบ่อยนี่คือ2-3ชั่วโมง2-3ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะ
1: ค
0: ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5 ครั้งใครจะมีวินัยในการทาบ่อยกว่านั้นก็
1: แล้วแต่ใช่ค่ะยิ่งบ่อยยิ่งด
0: ีเพราะว่าการทาเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอ่ะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาก็พบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของไพพูเบตเนี่ยเป็นพยายอเข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบ คือเขาใช้พยายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้ายาไพบูเวตเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโควียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะแต่ยากินยาฉีดเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอะไซโควียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นงูสวัสดเยอะๆหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอะไซโควียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายออย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะอย่ามันทิ้งความปวดไว้ยาวนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าลายโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกโบบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งยาปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรเงี้ยนะคะโบกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1-2เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปของบางคนกินช่วงแรกอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พยายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะเพราะว่า
1: ไม่ตาย 100%
0: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
1: ้
0: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอะไซโควียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสแบ่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากอะนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากก
1: ัน
0: เท่าน
1: ี้
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัสดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งนะดื่มน้ำนิดนึงรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของอภัยภูเบศถามกับอาจารย์ได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะฮะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ02-290-0473โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานพันทิพย์งามวงวาน เรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของพันธุ์ภูเบศนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้ถ้าว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์พันธุ์ภูเบศตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
5: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
2: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยดีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
2: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
7: ถ้าลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
10: อาจารย์นายกค
0: ่
10: ะ
0: เชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับปิดวิทยุด้วยนะอย่าเปิดวิทยุเสียงมันก้องครับ
10: สว
0: ั
10: สดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ทามากมากอาจารย์อาน่ารักมากเลยค่ะ
0: ใช่ครับยืนยันใช่
10: อารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไป
0: ถูกต้องเลย
10: ขอบคุณคุณประโลมด้วยค่ะให้ความรู้ดีมากเลย
0: ผมเป็นผู้ช่วย
10: ถามค่ะเป็นงูสวัสดมา6-7 เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังปวดอยู่ตลอดต้องทายาพยาย
11: อ
10: ทุกวัน
11: ค่ะคือจะทำยังไงดีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะจะทำยังไงดีโอ้โห
11: ค่ะมีกินยาแผนปัจจุบันหรือยังคะ
10: กินจนอาเจียนจนโอ้โหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
11: ยาที่ชื่อพรีกาบาลินนะคะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
10: เคยค่ะนั่นน่ะทานตรงนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
11: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
10: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
11: อันนี้ไม่ใช่ทามาดอลเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวพีกาบาลินใช่ไหมคะ
10: มันมีเม็ดขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาว2 ตัว
11: ค่ะ
10: เนี่ยให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอ้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
11: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาพยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมะวันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่นะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
10: กาบาเพนตินที่เม็ดเหลืองใช
11: ่
10: ไหมคะ
11: ใช่ค่ะกินได้ไหม
10: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
11: มันมึนเหรอคะ
10: ใช่
11: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อ่ะค่ะอาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงหนึ่งประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B1 62ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกนิวโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องนึงถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามิน B เนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
10: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอได้ไหมคะแล้วต้อง
11: ได้แต่ว่าร
10: ู้สึกหายปวดไป
11: ถ้าเราทาพยายออย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูตามอาการตัวเองค่ะ
10: ทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
12: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหม
11: อ๋อถ้าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
10: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
12: เคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ามันยังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
10: ค่ะเข้าใจ
12: โอเคโชคดีครับ
10: ขอบคุณมากเลยครับ
12: โชคดีครับโชคดีครับต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับ
13: สวัสดีครับอยากจะถามเกี่ยวกับขมิ้นชันครับ
12: เชิญครับ
13: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเห็นโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
11: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ2-3ครั้งค่ะก็คือตกวันหนึ่ง1,000-1,500 นะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันปวดลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยๆกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
13: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
11: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
13: เพราะผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับไอ้พริกไทยดำเนาะฮะแต่เขาไม่ได้บอกกี่มิลลิกรัมเขาบอกว่าถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอีกต้องเฟ้อเขาบอกว่าใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องใช้ถ่านอะไรนี้แสดงว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
11: ต้องอ่านฉลากอีกทีเนื้อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเนาะก
13: ็
11: ถ้าลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
13: ครับ
11: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
13: ไม่
11: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาโรคข้อค่ะก็จะไม่ได้เกี่ยวกับพริกไทยนะคะเออแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอ่ะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียวๆค่ะ
13: ครับแล้วตัวอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
11: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ำมันละลายในน้ำมันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทำให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทำให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
13: หมายว่ากินแล้วเรากินหลังอาหารตั๊บหนึ่งใช่ไหมครับทันทีเลยใช่ไหมครับ
11: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค
13: ่
11: ะ
13: แล้วอย่างนี้เรากินในขมิ้นชันแล้วเรากินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีสินะ
11: ดีเลยช่วยย่อยดีเลยค
13: ่ะ ช่วยย่อยใช่ไหมนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได้
11: ดูดซึมด้วย
13: ครับในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเงี้ยครับที่ว่า
11: ใช่ค่ะ
13: เขาบอกว่ามันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ไปจัดการนะ
11: ถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
13: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้แต่หลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกาย
11: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
13: อ๋อนี่ถ้าคุณไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้นะครับไม่เคยทำ
11: นะได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวัน
12: อ
11: ่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะถ้าสักเม็ด2เม็ดได้อยู่ค่ะ
13: อ๋อแล้วอย่างนี้ผมถามอันนี้เป็นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมานี่เราเทใส่อาหารไปนี่กินได้ไหม
11: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็ ม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์
11: จริงคนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค
13: ่
11: ะ
13: ใช่ครับอ๋อ
11: ใช่ค่ะ
13: เพราะฉะนั้น
12: อร่อยด้วย
13: อย่างนี้เราเอานมกล่องนมอะไรมานี่แล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นแต่แคปซูลใส่ลงไปมันน่าจะช่วยได้เยอะนะ
11: ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: อ๋อพอได้นะฮะเอาทาได้ทุกอย่างนะ
11: จ้ะ
13: ครับขอบคุณมากครับผมกลับเชียงใหม่ครับ
12: ครับโชคดีครับขอบคุณมากคร
13: ับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
12: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดละติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
14: พระอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา15-16ปีแล้วนะคะผ่าที่ศิริราชซ
11: ึ่
14: งตอนนั้นคือไม่ได้คีโมไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้โมไปฟอลโล่มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะ
11: ค่ะ
14: ทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอันตราซาวด์อีกครั้งนึงดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
11: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
14: มะเร็งเต้านมค่ะข้างซ้าย
11: หมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
14: ไม่ค่ะ
11: อ๋อก็อาจจะต้มลูกเดือยกินก็ได้ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าในมุมของการแพทย์แผนโบราณนะคะก้อนเนื้อที่มันก่อตัวขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากพวกธาตุเสมหะนะคะเสมหะก็คือเป็นเหมือนของเสียของชื้นของเหนียวหนืดอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเสมหะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่อาจจะไม่ดีค่ะการไหลเวียนถ้าในมุมแผนปัจจุบันเขาอาจจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรอ่ะนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะทีนี้การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูแลหลายอย่างเช่นอารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดแต่มันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัดหรือว่าของทอดบ่อยๆหรือว่าของพวกน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะเช่นถ้าเราแบบกินน้ำหวานเย็นๆหวานๆจัดๆเนี่ยกินทุกวันเลยเนี่ยแล้วมื้อนั้นก็มีกินของทอดด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะก่อตัวเป็นแบบเสมหะของเสียเป็นขึ้นมาได้ถ้าเราแบบทำอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจริงๆขมิ้นชันกินได้นะถ้าเกิดเป็นในมุมของอาหารเป็นยาที่ดูปลอดภัยนะคะอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันเงี้ยค่ะ
14: ต้มก็คือ
11: ไม่ต้องใส่ประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้ล่ะค่ะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
14: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่าใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมฮะต้มใบมะละกอต้ม
11: มันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจ สัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินสักแก้วหนึ่งเช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินหยุดๆไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
14: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะแล้วมันมีอาการเป็นแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินแบบฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะอาจารย์แผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากเลยอ่ะกว่าจะได้ทีก็3:30ค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอ่ะค่ะประมาณนั้นแล้วพอไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นมาเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลเส้นเลือดขอดแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกลบผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่ลบผิวหนังท่านก็ให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่าอันนี้ใช่ไฟลามทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดขึ้นมา1 เม็ดใช่นั่นน่ะนั
11: ้นค่ะก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรง

0: ดีขึ้นหมดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
1: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
0: นะก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
0: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโรคคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกนี้ค่ะจริงๆภูมิคุ้มกัน
2: อ
0: ่ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเรานี่แหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเ
2: น
0: ี่ยค่ะเพราะน
2: ั้
0: นเน
2: ี่
0: ยดูจากลักษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแหละก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
1: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วจันแนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
1: โอเคขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย
0: ์ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: สุขค่ะ
2: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ค
2: ่ะส่งอาจารย์อากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์พืชเบสก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวๆนนทบุรีแถวงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของไพโพเบตมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับโชคดีมีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

0: มิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1,000เรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีเอียงได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋มรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
3: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎ์อ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permit การใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 5:00 นเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันแล้วรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเศียรเวียนเกล้าในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเศียรเวียนเกล้าก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลก็ให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป่าตังค์อยู่เนี่ยเขาก็ให้คือขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6 โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป่าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7:45หรือ8 โมงเช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะฮะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอ้การตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ยก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.comนะฮะไทยช่วยไทยพลัสก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทยพลัส .com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรมาไปทบทวนตัวเองใหม่คิดว่าคงไม่ใช่ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญอะไรคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วก็เขียนใส่โปสการ์ดแล้วก็ใส่ไปรษณียบัตรมาพร้อมกับแนะนำเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณอยากฟังนะครับแล้วก็เขียนมาด้วยว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปด้วยนะครับก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปซีบัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: นี่ก็จะเป็นฌานที่ไม่มีปีติเอาสิ่งที่หยาบที่สุดของฌานสองตัดออกไปสิ่งที่หยาบของฌานสองคืออะไรก็คือจะเป็นวิตกวิจารตัดออกไปแล้วนะตั้งแต่ฌานหนึ่งหยาบที่สุดของฌานสองก็จะเป็นปีตินี่ไงปีติปีติตัดออกไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือสุขเหลืออุเบกขาท่านจะบอกว่าฌานที่สามเนี่ยเป็นฌานที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขสุขที่เกิดจากอุเบกขาปีติไม่มีละโอ้แล้วตะกี้ตั้งแต่ข้อที่สองแล้วก็จนมาถึงข้อที่สามนี้ด้วยนะคือทั่วทั้งตัวเลยนะทั่วทั้งตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวถ้าในกรณีของฌานสองก็คือที่ปีติและสุขที่ไม่ได้เกิดจากวิตกวิจารเนี่ยปีติสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องไม่มีเลยในขณะที่ฌานสามก็ต้องมีสุขที่ไม่มีปีติเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาเกิดขึ้นในตัวของเราทั่วทั้งตัวทุกส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้า
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เปรียบเทียบไปกับอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: กับสระบัวสระบัวดอกบัวอยู่ในสระบัวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว
1: เจ้าค่ะ
0: เขียวแดงหรือขาวดอกที่ยังไม่พ้นน้ำดอกที่ยังไม่พ้นน้ำยังอยู่ใต้ผืนน้ำอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ดอกบัวดอกเนี้ยยังไม่พ้นน้ำอยู่ในน้ำนี่ดอกบัวเนี่ยจะถูกน้ำห้อมล้อมไว้ทั้งหมดตั้งแต่เง่าของมันจนถึงลำของมันจนถึงตัวดอกของมันส
1: ่
0: วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวที่น้ำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่นะ
1: ก็คือเย็นฉ่ำอยู่ในน้ำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบกับตัวเราที่ว่าถ้าในจิตใจของคุณเนี่ยมีฌานสามอะมีอะไรนะฌานสามคืออะไรก็คือสุขที่เกิดจากอุเบกขา
1: เจ้าค่ะ
0: วิตกวิจารปีติไม่มีนะเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยทั่วทั้งตัวเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่มีสุขไม่มีเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ทีนี้บางคนจะมีความคิดว่าเอ๊ก็ตั้งแต่ฌานหนึ่งก็มีสุขแล้วไม่ใช่เหรอฌานสองก็มีสุขฌานสามก็มีสุขเอางั้นก็เหมือนกันปะคือหมายความว่าคุณก็โดนสุขมาตั้งแต่ฌานหนึ่งแล้วไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าความหยาบความละเอียดตรงนี้ไงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ไม่ละเอียดแต่สมมติยังมีอะไรที่หยาบหยาบอยู่เนี่ยนะเราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได
1: ้
0: ถ้ายังมีอะไรหยาบหยาบอยู่ซึ่งในที่นี้หลักการของสมาธิก็คือเอาสิ่งที่หยาบหยาบเนี่ยค่อยๆออกไปออกไปเอาถ้าเป็นคนธรรมดาเอาเราพูดหยาบหยาบเราก็ทำหยาบหยาบออกไปก่อนนั่นก็คือสิ่งที่รักษาให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หยาบหยาบสุดของคำพูดที่มันจะไม่ดีกับโกหกกันบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียเอาออกไปหรือหยาบหยาบของทางกายก่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาออกไปเหลือแต่ปกติธรรมดาใช่ไหมนี่คือกายวาจาจิตใจจิตใจก็ความคิดหยาบๆออกไปคือความคิดไม่ดีทางการปฏิบัติเปลี่ยนเบี้ยนั่นคือฌานหนึ่งออกไปแล้วเออพิถกพิจารณ์เอาความคิดอื่นๆที่ดึงออกจากการด้วยไม่ปฏิบัติด้วยไม่เบียดเบียนด้วยเอาออกไปอีกนั่นคือฌานสองละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วความรู้สึกที่มันจะแบบว่าอิ่มเอิบใจแบบฟูฟูขึ้นมาแบบตื้นตันใจอย่างเงี้ยนั่นคือปีตินั่นน่ะก็เอาออกไปด้วยในฌานสามนี้
1: เจ้าค่ะคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องละเอียดไปเหลือแต่สุขเย็นๆสุขเย็นๆชิวๆนิ่งๆสบายๆอยู่ข้างในความสุขเนี่ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบตื้นตันใจนะตื้นตันใจเนี่ยเป็นปีติ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นปราโมทย์เป็นปีตินั่นคือฌานสองใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สุขนี่ก็คือแบบเราอิ่มเอิบใจเราสบายใจนะคือสุขเอาว่างี้แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีมันก็มาด้วยกันแต่คุณตื้นตันใจแล้วก็อุ้ยอิ่มเอิบใจสบายฉะนั้นนั่นคือมีปีติและสุข
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้คุณรักษาตรงนั้นน่ะให้ได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็ไม่ง่ายนะคุณอาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามันถ้าจะเอาระดับนั้นจริงๆนะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: คืออาจจะแบบปุ๊บปั๊บเราอาจจะได้โอ้แต่ว่าถ้าจะต้องรักษาให้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ไม่ได้เรื่องได้ราว
1: อยากอยู่นะเจ้าค่ะ
0: คุณต้องชำนาญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าได้อยู่แต่ว่าจะทรงอยู่ได้ไหมและ

0: ป๊บนึงยุ่งแต่ได้นานไหมอันนี
1: ้
0: ครูบาเขาเล่นกีฬาในชายก็ฝึกกันเนี่ยโอ้พอป่านนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะ
1: เจ้าค่ะอันนี้ใช้คำว่าสงบสุขได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่สงบสุขต่อไปลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีเพราะว่าในอุเบกขานี่คือขั้นที่สามเนาะคุณเริ่มมีอุเบกขาอุเบกขาในอะไรอุเบกขาในปีติไงสมมติเรามีความอื้นตันใจตื้นตันใจโอ้ยดีใจมากดีใจมากๆเลยแล้วคุณต้องอุเบกขาในความดีใจนั้นอุเบกขาในปีตินั้นวางเฉยในปีติปีติก็จะค่อยจางคลายไปเหลืออะไรก็เหลือสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาเนี่ยจะถึงเริ่มที่จะมาโผล่ให้เห็นชัดๆก็ตรงชั้นสามชั้นหนึ่งชั้นสองมีไหมมีอยู่แต่คุณเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยังหยาบมันยังมีอย่างอื่นหยาบถ้าไม่เห็นอะไรละเอียดๆเนี่ยไม่เห็นเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้คุณเนี่ยสมมติคุณไปร่อนทองเนี่ยนะคุณขุดดินมาเงี้ยก็บอกพื้นที่บริเวณนี้มีทองคำอยู่โอ้คุณมีทองคำอะไรเนี่ยมีแต่ขี้ดินนะคุณตักมาเนี่ยมีแต่ขี้ดินเอ้าเดี๋ยวสิไปร่อนก่อนทำให้มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยถึงจะค่อยเห็นผงสายทองโอ้ยตอนแรกทำไมไม่เห็นน่ะก็มันยังหยาบอยู่
1: มันมองไม่เห็น
0: ใช่อุเบกขาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันมีอย่างอื่นหยาบๆอยู่ไงมันก็จึงไม่เห็นอะไรที่มันละเอียด
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้ท่านก็ถึงไล่เรียงมาไล่เรียงมาข้อที่สามเราจึงจะเริ่มเห็นถึงอุเบกขาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ต่อไปคุณตั้งใจในข้อที่สี่อุเบกขาที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในฌานที่สามเนี่ยมันมีสุขติดมาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาสุขยังมีสุขติดอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในสุขที่มีอุเบกขาติดมามันก็ยังมีสุขที่เป็นอุเบกขาน่ะนะสุขอะยังมีความสุขอยู่สบายใจชิลๆเย็นๆอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอ๊ตรงนี้มันก็จะว่าแล้วก็อุเบกขาในความสุขนี้ก็ได้นะเออก็ได้เหมือนกันเราก็ให้วางเฉยในความสุขนั้นให้ได้ก็คือเอาไอ้ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยแยกออกซะเหลืออุเบกขาล้วนๆมืออุเบกขาล้วน
1: ๆในฌานสี่นี้นะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องนั่นก็จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นฌานสี
1: ่
0: ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีปีติด้วยไม่มีสุขด้วยไม่มีวิตกวิจารแล้วมีสติเพราะอุเบกขาโสมนัสโทมนัสคือถ้าเราจะบอกว่าเอาแต่สุขเนี่ยนะสุขที่จากอุเบกขานี่ทุกเนี่ยมันมาด้วยทันทีคุณเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกเนี่ยมาด้วยกันส
1: ุ
0: ขทุกมาด้วยกัน
1: มักจะมาด้วยกันเสมอถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์มาด้วยกันเสมอใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่มีสุขทุกก็ไม่มาด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกำหนดบทเรียนชนะในเรื่องสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยว่าสุขทุกละได้โสมนัสโทมนัสละได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทุกข์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเราไม่ใช่หรอชั้นหนึ่งก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสองก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสามก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ทำไมพูดว่าทุกข์ใจชั้นสี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าคนมันไม่ได้ชั้นสี่มันก็ไม่เห็นไงว่ามันจะไปมีทุกข์ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่คนที่ได้ชั้นสี่เนี่ยเขาเห็นทุกข์ในสุขนั้นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไงนะเอาก็เขาอุเบกขาในสุขได้ไงเอาทำไมถึงอุเบกขาในสุขได้ก็เพราะว่าถ้ามีสุขแล้วบางทีสุขมันไม่เกิดมันกลายเป็นทุกข์ทันที
1: เจ้าค่ะ
0: เฮ้ยทำไมฉันถึงอุเบกขาไม่ได้มันมีทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์เล็กน้อยที่มีนั่นเห็นไหมเออถ้าเห็นโอ้ยงั้นก็ไม่เอาละกันสิ่งไหนมันมีทุกข์เราไม่เอาสุขมันก็ต้องหลุดไปด้วยไงสุขมันก็จะหลุดไปด้วยจึงว่าเป็นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เอาเปรียบเทียบดีกว่าเพื่อจะเข้าใจมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเอาผ้ามาคลุมตัวเอาผ้าขาวนั่งอยู่นี่นะเอาผ้าขาวคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าอย่างในช่วงฤดูหนาวเนาะถ้าหนาวเนี่ยนะเอาผ้ามาคลุมมาห่มตัวนั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยคลุมอยู่หมดห่อหุ้มอยู่หมดห่อหุ้มด้วยอะไรในที่นี้ค คือกายของเรานั้นห่อหุ้มอยู่ด้วยอุเบกขาที่ไม่มีสุขอุเบกขาล้วน
1: ๆ
0: ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเรามีอุเบกขาไปหมดทั้งตัว
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้บางทีก็จะมีวิธีการฝึกแบบนี้คุณนันชัยที่ว่าแต่ละส่วนละส่วนของร่างกายเนี่ยคุณก็ค่อยๆเจาะไปเจาะไปสมมติเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าอะไรเป็นส่วนๆของร่างกายเนี่ยนะแล้วเราก็ให้กำหนดความเป็นอุเบกขาในแต่ละส่วนละส่วนละส่วนไล่ไปเช่นหลังเล็บไปจนถึงกระดูกนิ้วไปจนถึงนิ้วเนื้อข้างในไล่มาจนถึงหลังมือฝ่ามือกระดูกข้างในไล่ไปละส่วนละส่วนเนี่ยให้มีอุเบกขามีอุเบกขากำหนดความรู้สึกแล้วก็รู้สึกถึงอุเบกขาไล่ไปอย่างนี้อันนี้คือหาทีละส่วนละส่วนก็เรียกว่าเป็นการพิจารณากายแบบนี้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะที่พระอาจารย์เคยได้ยินมาฝึกมาทำมาที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็เป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4นี่คือประการที่4นะประการที่4ย
1: ัง
0: มีข้อ
1: ก็คือเจ้าค่ะจตุตถะ
0: จตุตถ
1: ะฌานเจ้าค่ะ
0: จตุตถะฌานก็เป็นฌาน4มีอุเบกขาเป็นหลักไม่มีสุข
1: เจ้าค่ะสาธุเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ปกติเราจะได้ยินแค่นี้ว่ามี4ข้อแค่นี้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เอ๊ะแล้วข้อ5นี่มาได้ยังไงเรามาฟังกันดู
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับม้าอาชาไนเป็นม้าที่อาจารย์ฝึกมาอย่างดีเป็นยอดม้าแล้วเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาอาจารย์ขึ้นหลังม้าหรือว่าเอาม้านี้ไปเทียมรถแล้วนั่งอยู่บนรถม้าที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาควานช้างอันนี้ก็มาเนาะควานม้าคนฝึกม้า okay. ยกประตักขึ้นพอยกประตักหันทิศไหนปุ๊บนี่หรือได้รับการฝึกมาในแบบไหนปุ๊บแค่เห็นเงาของประตักแค่เห็นเงาของประตักม้านี่ก็จะรู้เลยทันทีว่าอันนี้ให้หยุดหรือให้ไปทางข้างหน้าหรือให้เลี้ยวขวาหรือให้เลี้ยวซ้าย
1: okay.
0: จะคอยกำหนดดูอยู่ที่คนขี่คนฝึกนั้นอยู่เสม
1: อ
0: คิดดูสมมติถ้าเราเป็นม้านะคุณเดชสมมติถ้าเราเป็นม้าหนึ่งคุณก็ต้องวิ่งไปด้วยว่าทางไหนจะไปยังไงในขณะเดียวกันคุณต้องเอามาใจใส่อยู่ที่คนบังคับด้วยว่าเขาจะบังคับให้เราไปยังไงเพราะว่าม้านี่มีจิตใจนะไม่เหมือนกับรถเนาะหมายถึงถ้าเราขี่รถเนี่ยคุณจะไปไหนคุณก็หักพวงมาลัยเอาไปเลยอย่างนี้นะหรือคุณก็บังคับไปเลยอ่ะแต่ม้าเนี่ยมันมีจิตใจของมันเองมันไม่ใช่เป็นเครื่องจักรเพราะฉะนั้นสมมติเรากำหนดจิตว่าไอ้ฉันเป็นม้าเนี่ยหนึ่งฉันก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องทางที่จะไปด้วยสองฉันก็ต้องมาใส่ใจในคนที่จะสั่งด้วยฉันก็ไม่ใช่ว่าจะมาทำตามจิตใจของฉันเองอย่างเดียวฉันก็ต้องมาฟังคนอื่นที่เขาจะพูดหรือเขาจะสั่งการคำสั่งบางอย่างใช้เสียงบ้างคำสั่งบางอย่างใช้เครื่องหมายบ้างก็ต้องทั้งดูก็ต้องทั้งฟังโอ้มันต้องฝึกมาอย่างดีนะมานี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เลยคือท่านเปรียบไว้ข้อที่ห้านะเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าม้าเนี่ยโอ้เขาฝึกมาอย่างดีแบบนี้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็แสดงว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าที่ฉลาดมากเลย
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมเจ้าค่ะมีปัญญาละ
0: ทุกอย่างที่เขาเคยฝึกมาร่วมกันมาอยู่ในนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฝึกมาอะไรบ้างนะฝึกทั้งรับคำสั่งฝึกทั้งวิ่งฝึกทั้งความเร็วฝึกทั้งการที่จะตอบสนองอะไรต่างฝึกมาหมดร่วมกันเข้ามันถึงจะทำได้ดีโอเคอันนี้คือพระอาจารย์ข้ามช็อตมานะข้ามช็อตมาถ้าทั้ง5อย่างร่วมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มาแบบนี
1: ้
0: นี่ก่อนที่เราจะไปถึง5อย่างรวมกันมันยังมีข้อ5อยู่อันนี้ข้ามช็อตมาตะกี้ที่อุปมาอุปไมยนี่คือแต่ละข้อ1 2 3 4แต่ละอย่างละอย่างของเขามาเนาะ
1: จ
0: นถึงข้อ5ที่ว่าปัจเจเวคขณะนิมิตคำว่าปัจเจเวคขณะนิมิตหมายถึงปัจเจเวคขณะญาณคือญาณที่ยังรู้ได้ด้วยการทบทวนพิจารณายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทบทวนพิจารณาอะไรเอ้าก็เหมือนคนเดินเห็นคนยืนจะยืนจะเดินทำไมก็ยืนก็ได้ใช่ป่ะหรือคนยืนเห็นคนนั่งแล้วจะยืนทำไมฉันก็นั่งก็ได้หรือคนนั่งเห็นคนนอนเออฉันจะนั่งแต่ไม่ฉันก็นอนก็ได้อันน
1: ี้เจ้าค่ะ
0: คือเรามองได้สองแง่ในกรณีที่ว่า ก็คือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆมาเป็นอิริบทละเอียดละเอียดนี่ก็มองได้มุมหนึ่งมีข้อมูลจากในพระสูตรอื่นหรืออุปมาประมาณนี้มองในมุมที่สองก็คือว่าอ๋อคนยืนนี่มันเห็นคนนั่งได้ดีกว่าที่เรานั่งเราเปรียบเทียบคนนั่งกับคนนั่งเนี่ยคนนั่งจะมองกันคนยืนจะเห็นคนนั่งได้ดีกว่าโอเคนะในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นี่คือปัจจเวกนานิมิตเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงนี่เอาหมายความว่าองค์ประกอบต่างๆของฌานสี่เนี่ยคุณต้องเห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเช่นว่าอุเบกขาอย่างเช่นว่าวิตกวิจารอย่างเช่นว่าปีติสุขคุณต้องเห็นให้ชัดเจน
1: อ
0: าจจะเป็นขนาดนี้มิดนะเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนโอ้อันนี้อย่างนี้อันนี้หยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้แล้วก็อันนี้ไม่เอาโอเคนี่ไล่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากหยาบๆมาเป็นละเอียดลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอาข้อที่5เนี่ยไปรวมใส่ในข้อ1 2 3 4อัน1 2 3 4มารวมใส่ในข้อที่5เราจะได้อะไรเอ้าก็ตะกี้มันสมาธิใช่มั้ยต่อไปละเอียดกว่าสมาธิก็คือปัญญาไงคือปัญญาเอาม้าตัวที่ว่านี้เป็นม้าพันธุ์ดีมีลักษณะดีก็มาฝึกก็รับสมบังเหียนก่อนแล้วก็ค่อยฝึกเดินหน้าถอยหลังให้วิ่งให้ยืนให้กระโดดให้อะไรก็ตามที่เขาจะต้องฝึกรวมกันเข้าหมดแล้วเนี่ยไปใช้งานจริงก็สามารถสั่งการได้ในการรบได้อะไรต่างได้อันนี้คือต้องรวมกันที่เขาฝึกมาทั้งหมดถึงจะไปใช้งานได้อย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าข้อนี้ตอนในชั้น1 2 3 4รวมกันปัจจุบันขณะนิมิตเอาไปทำอะไรถ้าบริกรรมาที่ฝึกดีแล้วนะก็เอาไปออกรบสามารถที่จะเดินทางตามคำสั่งได
1: ้
0: ถ้าเปรียบกับคนเปรียบอะไรของคนจิตใจของคนเรากำลังพูดถึงสมาธิเนาะสมาธิก็อยู่ในจิตใจใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจของคนนี่นะถ้ามีสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการนี้นะโอเคในจิตใจนะแล้ว okay. เราจะเกิดประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้งานอะไรโอ้โหท่านเอาไปใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ
0: วิชาทั้ง6อย่าง8อย่างนี่เกิดขึ้นได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได
1: ้
0: นี่ไงจริง okay. จริงจุดที่ตั้งแต่พูดมาตอนต้นรายการว่าจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอยู่
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: อยู่ตรงนี
1: ้
0: ที่ว่าคุณทำให้ละเอียดลงเสร็จปุ๊บสังเกตดีๆเราจะทำนั่งทำไมเรานอนก็ได้เราจะยืนทำไมเรานั่งก็ได้แล้วสมาธิตรงนี้มันเอาไปใช้น้อมไปให้เกิดปัญญาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือท่านเปรียบเทียบอย่างอื่นอีกนอกจากม้าเปรียบเหมือนกับหม้อน้ำหม้อน้ำที่ตั้งอยู่บนเชิงรองคือหม้อสมัยก่อนเนี่ยคุณใจมันจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมมุมเหมือนสมัยปัจจุบันเราจะเป็นก้นกลมๆเหมือนบ่อมันเชียงอย่างนี้น
1: ะ
0: ซึ่งถ้าวางบนพื้นราบๆมันก็จะโคลกเคล็กเขาก็ต้องมีฐานรองเขาเรียกว่าชูเวียนเอาไม้ไผ่มาถักกันเป็นพอที่จะเป็นที่รองได้ก็ตั้งลงไปหรือถ้าใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเวลาเราขยับหม้อไปทางไหนเอียงไปขยับนิดนึงมันก็จะกระจอกหลุดกระเด็นออกไปทางนั้นเหมือนกันว่าจิตของเราถ้าทำสมาธิเอาปัจจเวกขณะนิมิตไปปรับใส่ใน4 3 2 1ฌานต่างๆแล้วน้อมไปทางไหนปึ้งนั่นแหละมันจะมีความรู้ในทางที่น้อมไปนั้นน้ำก็จะร่วงไปเหมือนน้ำขยับปุ๊บมันก็จะไหลไป
1: ค่ะ
0: หรือเปรียบเหมือนอย่างที่3อย่างที่1คือม้าอย่างที่2คือหม้ออย่างที่3คือสระน้ำที่เวลาเขาขุดสระลงไปเนี่ยนะคุณเดชแล้วน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จนถ้าไงเขาทำขอบคันเอาไว้ทำขอบคันเนี่ยสมมติเราทำคาน ขึ้นมาคานหนึ่งที่ริมขอบสระแล้วก็คานนี้สูงประมาณสัก30เซนนะสมมติน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พระอาจารย์ไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก
1: ็
0: โถน้ำเยอะมากนะทำไมน้ำในแม่น้ำเยอะอย่างนี้จนบางทีเนี่ยมันตะลิ่งที่เรายืนริมน้ำนะ
1: เจ้าค่ะ
0: น้ำเนี่ยก็โถแบบปริมเลยนะปริมเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเขาไม่มีกำแพงกั้นน้ำไว้นะเรือด่วนเจ้าพยาวิ่งมาหรือซัดเข้าตื้มตื้มเท้าเราเปียกเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เพราะเขามีไอ้กำแพงกั้นน้ำแล้วถ้าไปดูตรงปากคลองตลาดในอุดรใจน้ำนี่มันเลยกำแพงขึ้นมาอีกคือหมายถึงว่าที่เรายืนเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำลงไปอีกน้ำนี่เหนือจากระดับที่เรายืนขึ้นมาแต่มีกำแพงกันน้ำไว้อยู่น้ำมันก็เลยไม่ท่วมเข้ามาตรงประคองตลาดสะพานบุญนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ทำไมน้ำมากป่านนี้แล้วก็เนี่ยว่าถ้าเจาะรูตรงไหนเจาะรูตรงไหนน้ำต้องพรวดเข้ามาตรงนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าขอบกันเหมือนกันเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าจิตคุณเนี่ยมีฌาน1 2 3 4แล้วประกอบด้วยองค์ข้อที่5ปัจเจเวขณะนิมิตน้อมไปตรงไหนโอ้ตรงนั้นดีตรงเกิดผลขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: อุปมาอย่างที่3เปรียบกับอะไรอุปมานี้เปรียบกับอุปมาในเรื่องของวิชาคือความรู้ก็จะเป็นวิชา1 2 3 4 5 6หรือ6ในที่นี้ท่านก็จะยกเรื่องของอิทธิวิธีแยกกายได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หูทิพย์แล้วก็ได้ยินเสียงสองชนิดทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งใกล้หรือไกล
1: เจ้าค่ะ
0: สามีตาทิพย์จะเห็นผู้ที่จะไปตายเกิดไหนๆที่ไหนบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: สี่ก็จะรู้อารมณ์จิตคนรู้ว่าจิตเขามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคิดอะไรข้อที่สี
1: ่อ่านใจคนออกใช่ไหมคะ
0: ข้อที่ห้านั้นก็จะระลึกชาติได้ว่าอดีตเป็นมายังไงทำอะไรไว้แล้วทำไมถึงมาเกิดอย่างนี้ก็ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่6ก็คือสามารถทำละอาสวะได้ทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้น
1: ก็คือนิพพานถูกไหมคะ
0: ใช่คือทั้ง6ข้อที่พูดถึงเนี่ยคือท่านยกมาแค่6ข้อนะในพระสูตรนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งท่านยกมา6ข้อนี้พระสังคิดว่าก็วิชา8นั่นแหละอย่างอื่นด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: อันหนึ่งก็จะเป็นการที่สามารถเห็นวิปัสสนาญาณเห็นตามความเป็นจริงเราถึงจะมีข้อ8ที่ว่าเป็นการละอสวะได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยังรวมถึงการที่ออกเหินเดินทางเป็นอิทธิวิธีการรู้วารสิทธิ์คนการรู้อดีตอนาคตแล้วก็หูทิพย์ตาทิพย์ใช
1: ่
0: พวกนี้อดีตอนาคตก
1: ็
0: คือวิชา8นั่นเอง
1: คือ
0: เป็นจุดที่เชื่อมจากสมาธิไปปัญญาหัวข้อในที่นี้คือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้าลำพังเราแค่ทำสมาธิอย่างเดียวก็จิตสงบไปเฉยจะให้เกิดปัญญาต่อเนื่องไปหรือถึงแก้ปัญหาเรื่องนั้นนี้คิดนึกงานการงานอย่างใดได้ก็ต้องมีปัจจัยขณะนิมิตในที่นี้ก็คือเราต้องมีสติอยู่ในสมาธินั้น
1: mm-hmm.
0: เพราะว่าถ้าเราเพลินไปในสมาธินี้เพลินไปได้คุณใจเพลินไปได้
1: mm-hmm.
0: เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นสมมติ mm-hmm. คุณเช่าฌานสองได้นะมีสุขมีปีติแล้วก็จิตเป็นสมาธิด้วยไม่ได้มีวิตกวิจารแล้วก็ mm-hmm. แหมปีติสุขนี่ดีจังเลยนะนี่นะก็ชุ่มแช่อยู่งั้น
1: mm-hmm.
0: เพลินได้นะเพลินได้เวทนาใดๆก็ตามเพลินได้หมดจะภายในภายนอกหยาบละเอียดเกิดจากอะไรเพลินได้หมด
1: แล้วค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะไม่เพลินประเด็นนั้นก็จะต้องเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งไงเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนเห็นอยู่อย่างนี
1: ้ okay.
0: คือมีสติอยู่ตลอดเราไม่เคลิบเคลิ้มเพลินไปในเวทนานั้นแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาก็จะเริ่มมีความละเอียดจากสมาธิไปเป็นปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่28
1: ปัจเจเวขณะ
0: นิมิต
1: นะคะ
0: ค
1: ถ้าอันนี้โยมจะสรุปว่าปัจจเวขณะนิมิตนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เราทำมาถึงฌานมาถึงฌาน4แล้วใช่ไหมเจ้าคะพอระดับที่5นี่ก็คือเราเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งแทงตลอดไปหมดเลยว่าอันที่1มันมีอะไรละได้ยังไงยังไงยังไงถ้าโยมสรุปแบบนี้พอเข้าเค้านะเจ้าค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้แม้แต่ในฌาน1เองเราก็มีปัจจเวขณะนิมิตในฌาน1นั้นด้วยก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ที่พูดท่านพูดถึง5องค์ประกอบคือชั้น1 2 3 4แล้วก็ข้อที่5นี่คือไล่จริงตามระดับนะในความละเอียดรอบคอบว่าโอ๊ยถ้าคุณเอาปัจจัยขนาดนี้ไปใส่ในชั้น4นะโอ้ยิ่งมีกำลังมากดีมากแล้วใส่ชั้น1ได้มั้ยได้สิโอ๊ยถ้าคุณใส่ตั้งแต่ชั้น1คุณเลื่อนขึ้นถึงชั้น2เลยเพราะที่ละเอียดกว่าชั้น1คือชั้น2คุณจะใส่ในชั้น3ได้มั้ยได้สิเพราะว่าถ้าละเอียดลงไปกว่าชั้น3คือชั้น4ไง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเงี้ยไล่ไป
1: จ
0: ะนี้ในหมวดต่อไปนะแต่อาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นหมวด8ที่จะพูดถึงฌาน8นี่แหละว่าเราจะไล่เรียงละเอียดจากข้ามจากฌาน4ไปอรูปนี่อาจจะไปยังไงอาจจะมีประสูตรอื่นๆต่างๆที่จะมาพูดต่อไปได้
1: เจ้าค่ะขึ้นสู่อรูปฌานเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปก็ข้อ29เป็นประสูตรสั้นๆว่าด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินจงกรมใช่กรรมะจังกรรมะจังกรรมะนี่คุณเดินใจแปลว่าเดินนี่ต้องใช้คำนี้ก่อนพอมาพูดภาษาไทยเราบอกเดินจงกรมแปลเป็นภาษาไทยก็เดินเดิน
1: เดินเดินการเดินเด
0: ิน ก็ไม่ใช่ก็คือเดินเฉยๆนี่แหละ
1: เจอค่ะ
0: สิพอมาพูดเป็นภาษาไทยเดินจงกรมก็มักจะมีคนทำเป็นรูปแบบแต่เป็นรูปแบบว่าต้องเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็จะต้องทางทิศนี้นะแล้วก็ต้องเท่านี้ก้าวนะแล้วเวลาเดินมือต้องอยู่ตรงนี้หน้าต้องก้มทำมุมเท่านี้องศาแล้วก
1: ็ช้าๆ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดมาภายหลังในที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงๆก็เดินธรรมดานี่แหละเดินธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เดินไปซื้อของเอาหรือจะวิ่งเอาวิ่งถ้าจะพูดภาษาไทยก็วิ่งจงกรมคือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าภาษาไทยบางทีคนไทยเรามักจะแบบไปเอาเป็นรูปแบบนะชอบอะไรที่เป็นรูปแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเดินเนี่ยมันรูปแบบไหนก็ได้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นคือไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราจะแยกกรีบทเนาะก็จะเป็นจากหยาบเนาะเป็นเดินยืนนั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนความที่ร่างกายเราจะสัมผัสพื้นเนี่ยจะจากน้อยไปมากร่างกายที่เราจะเคลื่อนไหวก็จากมากไปน้อยความอยากก็จะจากมากไปน้อยวิ่งก็จะหยาบกว่าเดินเดินก็จะหยาบกว่ายืนยืนก็จะหยาบกว่านั่งนั่งก็จะหยาบกว่านอนมีจุดที่จะสัมผัสพื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างเวลาเราเดินกับเวลาเราวิ่งจุดสัมผัสพื้นของการวิ่งน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาใน1นาทีเท้าที่คุณเดินพื้นจะน้อยกว่าเวลาเรายืนถ้าเราวิ่งอย่างนี้นะโอเคพูดตรงนี้เพื่ออะไรเราก็หมายความว่าท่านบอกอันนี้ส่งของการเดินอันนี้ส่งของการเดินหมายความว่าร่างกายเรามีการขยับขยื่นทำไมถึงพูดข้อนี้ทีนี้ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้มีความระบุว่าทำไมท่านถึงมาพูดอันนี้ส่งของการเดินทำไมถึงจะไม่บอกว่าอันนี้ส่งของการนั่งบ้างอันนี้พระอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆเนาะว่าอันนี้คิดเอาเองนะก็คงจะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยนั้นก็คงจะมีคนที่บอกว่านิยมนั่งเห็นพระก็นั่งเฉยๆนั่งสมาธินี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้าแล้วถ้าจะให้มันหยาบแล้วมันจะมีข้อดีอะไรไหมเนี่ยมาถึงอิริบทที่หยาบเนี่ยนะมีข้อดีอะไรไหมก็จึงพูดถึงข้อดี5ข้อนี
1: ้ของการเดินจงกรมนะเจ้าคะ
0: ถูกต้องคือคำนี้ท่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ถ้าใช้คำภาษาบาลีจริงๆคือจงกรมเฉยๆ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ส่งของการจงกรมไม่ใช่อันนี้ส่งของการเดินจงกรม
1: เจ้าค่ะเพราะจงกรมแปลว่าเดิน
0: เดินอยู่แล้ว
1: การเดิน
0: ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: แต่เป็นอานิสงส์ของการจงกรม หรือถ้าจะพูดก็อานิสงส์ของการเดินไม่ต้องมีคำว่าจงกรมต่อตายอีก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการเดินมีอะไรบ้างหนึ่งทำให้มีความอดทนต่อการเดินทางไกลเดินทางไกลก
1: ็
0: คือคุณต้องสมัยก่อนเดินทางไกลมันจะไม่ใช่ว่าคุณขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ต้องเดินไปจริง
1: ๆต้องใช้เท้าเดินไปในที่ต่างๆนะเจ้าค่ะ
0: อดทนได้หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สองอดทนต่อการทำความเพียรการทำความเพียรในรูปแบบต่างๆเช่นทุดงควัตนั่งสมาธิหรือทำความเพียรรูปแบบอื่นๆต่างๆอย่างใดตอนที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: สามีอาพาธน้อย
1: ก็คือไม่ค่อยป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยว่าอย่างนั้นเถอะร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อาพาธนี่หมายถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: น้อย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมถึงน้อยเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันเอาพูดถึงหัวข้อกันข้อที่สี่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วจะย่อยได้ง่ายย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่ห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อวันนี้เป็นอันที่สองนะคิดว่าน่าจะเป็นการดีข้อดีของการเดิน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าเดินก่อนว่าก็หมายถึงการที่ร่างกายเรามีการขยับขยื่นมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวรีบทหยาบๆไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาข้อที่ห้าขึ้นมาก่อนเลยที่บอกว่าอันที่สองคือสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ได้นานเอาทำไมถึง
1: เนี่ยอันนี้โยมสงสัยอยู่เจ้าค่ะ
0: เอาข้อนี้มาก่อนอ
1: าจารย์พูดกันเจ้าค่ะ
0: ข้อนี้มาก่อน
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: เพราะสมาธิเป็นอะไรคุณเดาใจสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกปะจิตเป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากายของเรามันไม่ละเอียดกายมันหยาบกายมันแบบเคลื่อนไหวกายมันแน่นนี่โน่นคุณรวบรวมจิตเข้ามานี่คุณทำได้ไห
1: ม
0: ถ้าคุณทำได้โอ้นี่จิตคุณมีพลังมากเปรียบเทียบอะไรกับการนั่งไงถ้าอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งสบายสบายแล้วก็นั่งเก้าอี้กึ่งๆนอนนิดนึงแล้วก็แบบบางทีก็หลับๆบ้างตื่นๆบ้างก็ฉันได้สมาธิโอเคไม่มีปัญหา
1: เพราะมันง่ายกว่ากันใช่ไหม
0: ก็ง่ายไงเอออยู่ที่บทมันเอื้อมันสปายะเอาว่างี้นะสิ่งที่ถ้ามันต้องเคลื่อนไหววิ่งเอา exercise อ่ะหรือเดินนะคือน้อยที่สุดของการที่จะเคลื่อนไหวนี่คือเดินนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่ใช่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายหรือ exercise ถ้าเอาหนักปานนั้นเนี่ยคุณจะได้ไหมคุณจะชำนาญไหมก็ยิ่งดีแต่น้อยที่สุดของการที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็คือเดินแล้วหยาบๆอย่างเงี้ยหนึ่งคุณต้องลืมตาด้วยนะเพราะคุณเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วอย่างไหนยังจะต้องผัสสะต่างๆการเดินจังหวะเราก็ต้องมองทางเราก็ต้องกลับตัวโอ้ยแล้วถ้าแบบผัสสะมากไปนี้เรายังเข้าสมาธิได้โอ้นี่ดีเลยนี่นะคือเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบทุ่งลาเวนเดอร์ก็ว่าได้นะพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรเพราะแทนที่จะบอกว่าว่ามันเข้าสมาธิยากทำไม่ได้หรอกแต่ท่านมองมุมที่ว่าถ้าได้มันตั้งอยู่นานนะเธอนะ
1: เจ้าค่ะดีอย่างนี้นี่เอง
0: ดีอย่าง
1: น
0: ี้มองโลกในแง่ดีโอ้ฉันเจอทุกข์มากเลยเนี่ยฉันโอ้นั่นนี่นอนบนมองในแง่ดีดูโอ้คุณเห็นทุกข์ไหมคุณเห็นธรรมนะยิ่งทุกข์มากยิ่งเห็นธรรมะได้มากนะเออเนี่ยมองโลกนี่แง่ดีดู
1: หรือว่ามีทุกข์มากๆเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าของความสุขไม่งั้นเราไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เจอปัญหาเลยมันถึงจะได้ใช้ปัญญาในการแก้โอ้ยทำไมชีวิตฉันมีปัญหามากอย่างนี้มันดีแล้วมองโลกนี่แง่ดีแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบฝึกเอาเนี่ยคุณเดชัยคุณหมายว่าเราอ่านพุทธพจน์ฟังนั่นนี่แล้วก็ที่ทำไมคือจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองด้วยนะว่
1: า
0: เดินนั่งเนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าจะมาฝึกกันจริงๆอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันได้เป็นงี้แต่เดินทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะแล้วไงนะโอ้ทำไมท่านว่างอย่างนี้มันคงจะเป็นอย่างนี้แล้วนะเกี่ยวบ้าง
1: เจ้าค่ะเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: โอเคตัดมาเอาข้อสามข้อสี่ข้อสามข้อสี่ที่ว่ามีอาพาธน้อยแล้วก็อาหารต่างๆนี่ย่อยง่าย
1: Okay.
0: อันนี้มีพระสูตรที่มาในที่อื่นที่พูดถึงว่าความที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนต้องมีเวทนาเบาบางจะมีเวทนาเบาบางอาหารต้องย่อยได้ง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในระบบช่องท้องก็คือเนื่องมาจากขาเราขยับไปเนี่ย อาการย่อยนี้ดีมากแน่นอน
1: ระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: เราได้ยินคำแนะนำของหมอเนาะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องระบบตับระบบกระเพาะระบบลำไส้เนี่ยก็จะแนะนำว่ากินข้าวแล้วก็ไปเดินอย่าไปนอนนะถ้านอนมันจะกดไหลย้อน
1: นิดนึง
0: เดินออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะย่อยได้ง่ายเพราะว่าลำไส้นี่มีการขยับยืน
1: เจ้าค่ะถึงมีคำว่าไปเดินย่อยอาหารสักนิดนึง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแบบแขนขาที่มันจะขยับได้ดันได้มันก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบธรรมดานิดหน่อยไม่ได้มีแรงมากแต่การที่เราเดินขยับเนี่ยมันช่วยในการที่ให้อาหารเนี่ยมันไปตามกระบวนการของขั้นตอนการย่อยของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เวลามีการหมุนเวียนระบบเลือดเนื้อเลือดได้รับการหมุนเวียนดีขึ้นในการย่อยมันก็ได้ง่ายนี้พอย่อยง่ายแล้วเป็นยังไงเวทนาจะเบาบางเวทนาเบาบางเวทนาเบาบางก็อาพาธน้อย
1: ใน
0: 3-4 จึงมาตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคถัดมาก็เป็นความอดทนอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียรแล้วก็มาอดทนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันทนได้ยากเราทนได้นั่นคือความอดทน
1: ทนความยากลำบากต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะ
0: คือรับมันได้เนี่ยอยู่กับมันได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่ทุกข์มากเท่าไหร่แล้วก็มาอดทนเนี่ยหมายถึงนี้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้น
1: คือ
0: ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้นะนี่คือลักษณะที่อดทนได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: การร่ำให้ร่ำครวญทุกอกชกตัวก็ไม่
1: ม
0: ีสมมติว่าเราเปิดเจ้าไงอากาศร้อนอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: อากาศร้อนคุณทำไงร้อนก็เปิดแอร์ดิโอเคถ้าสมมติคนอดทนไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแอร์เขาก็เปิดแอร์ใช่ป่
1: ะ
0: ถ้าไม่มีแอร์คือต่อให้เปิดแอร์ก็รำคาญก่อนแล้วทำไมเป็นงี้นั่นนี่นี่บ่นหรือไม่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีทีนี้จะพูดว่าทนได้ไม่ใช่ว่าไม่เปิดแอร์น
1: ะ
0: แต่หมายถึงว่าเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะติดแอร์ก็ได้เปิดแอร
1: ์
0: หรือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็จะไม่บ่นจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรืออย่างน้อยอย่างทนได้เราก็จะอยู่กับมันได้หรือไม่เราก็ค่อยๆปรับเบาแต่ว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าก็คือไม่เปิดแอร์นะแต่หมายถึงว่าก็จะเปิดอยู่แต่ไม่ได้จะร่ำไห้คร่ำครวญไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น
1: อ๋อเจ้าค่ะอาจจะคิดว่าฤดูร้อนเพื่อเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องร้อนแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: คือเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับได
0: ้ยอมรับได
1: ้ด้วยใจเป็นสุขนะเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วจะเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ก็เรื่องทางกายละจะเปิดก็ได้ไม่มีก็ไม่เปิดว่าไป
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่29คิดว่าวันนี้เราได้แค่2ข้อเนี่ยคุณเดินใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดข้อ30
1: ก็
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นพระนาคิตะแล้วก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อๆไปละในพระสูตรต่อๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมคิดว่าสนุกมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงฌานต่างๆนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่การเดินจงกร
0: ม
1: หรือว่าจงกรมนั่นแหละนะเจ้าค่ะดีขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโยมคิดว่ามีหลายร้อยท่านทีเดียวละต้องรู้สึกเหมือนโยมว่าโอ้กระจ่างขึ้นเลยแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคำว่าสมาธิเนี่ยจะอยู่ได้นานเมื่อเราเดินนะเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเลยเสียดายจริงๆเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เกิดพรเกิดพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย

0: ้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
3: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูกาลผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับค่าเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับค่าเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอค

0: สจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์และดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะแรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงอุบลนะคะและคุณไอวรินอนันทเมธค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่าน
1: การโคจรมาพบกันกับ
0: เรื่องว่าการโคจรหรอ
1: การโคจรเพราะคุณเราเหมือนนี่เลยนะดาวพฤหัสย้าย12ปี
0: แล้วกันดิฉันก็จะบอกว่าอุกาบาต
1: ดาวพฤหัสย้าย12ปีเจอกันทีนึงนานไปเน
0: า
1: ะ
0: คุณเชื่อเรื่องดวงไหมหมายถึงว่าดวงดาวที่เขาแบบว่
1: า
0: ย้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้เชื่อเลยนะแต่ว่าโต๊ะหมู่บูชาก็คือเป็นสีเหลืองหมด
0: โอเคไม่ได้เชื่อเลยนะคะ
1: ไม่เพื่อความสบายใจ
0: ค่ะ
1: แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนเราก็ต้อง
0: อยู่ที่ศีล
1: อยู่ที่ตัวเรา
0: แล้วก็
1: ปฏิบัติตัวอยู่ดีนะคะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์นะคะมาสบายๆในวันหยุด
1: ค่ะ
0: หลายคนหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้า
1: ไม่เคยหยุดอยู่แล้วท
0: ุ
1: กวันข่าวยามเช้าเราทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย
0: ใช่ค่ะนอกจากเราสองคนแล้วยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้ที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทีมงานนิวมีเดียด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กับเราสองคนมาได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะไม่ใช่การโคจรของดวงดาว แต่ว่าเป็นเรื่องของการโคจรของนี่แหละสภาพอากาศที่มันจะคือจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าหรือว่า7วันล่วงหน้าเลยนะคะ แต่ว่าใดๆก็ตามเขาก็จะมีการอัปเดตในทุกๆวันด้วย ก็สามารถอัปเดตที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยหรือง่ายๆมาที่เรา
0: ติดตามได้เพราะว่าคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเราก็จะมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนเช้าข่าวยามเช้าอย่างนี้เราก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตตอนเช้าเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก่อนเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็แน่นอนว่าขอให้ประชาชนในบริเวณที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พอฝนมันตกหนักมากมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยซึ่งประเทศไทยก็ทุกปีก็จะมีพื้นที่ที่เขาเรียกพื้นที่รับน้ำอยู่ตลอดนะคะก็เลยมีการเตือนเหมือนกัน45จังหวัดฝนตกหนักเนี่ยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมด45จังหวัดเนี่ยต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันใครอยู่ในพื้นที่นี้ฟังให้ดีในไลฟ์นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ
0: ์ค่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องระวังเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาหรือโคราชภาคกลางก็ต้องระวังนะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพระนครศรีอยุธยาทุกปีเลยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกด้วยนะคะนครนายกนี่ก็จะโดนทุกปีเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนปิดท้ายกันที่ภาคใต้ค่ะเพชรบุรีบ้านคุณมะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะนี่ก็คือจังหวัดที่เราต้องเตือนกัน45จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
0: ช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศให้ดีนะคะยังคงอยู่กับฝนอยู่นะคะวันนี้เข้ามาอัปเดตตอนเช้านะคะ6นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้ภาคเหนือฝนเยอะนะคะ 70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคอีสาน 60% ค่ะภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพปริมณฑล 40% ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% เลยนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ็นอย่างที่พี่ไอเตือน45จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานนะคะเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็บริหารจัดการน้ําในพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมด้วยนะซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพูดถึงแนวทางการรับมือแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์น้ําในฤดูฝนพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะจําได้ไหมปีที่แล้วสงขลา
1: อ่
0: วมเลยคือสงขลาเนี่ยสงต้องบอกว่าสงสารพี่น้องประชาชนมาก
1: จริง
0: ได้รับความเสียหายเยอะ
1: สงขลาเนี่ยตอนเขาณตอนนั้นเขาไม่ได้โดนในฤดูฝนไหมเขาโดนช่วงพฤศจิกายน
0: ช่วงปลายปีมันก็ยัง
1: แต่ว่าก็เป็นช่วงพายุเป็นช่วงพายุ
0: ใช่ค่ะก็คือเขามีการเตรียมพร้อมแนวทางรับมือโดยเฉพาะพื้นที่ที่หัดใหญ่สงขลานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงเลยน
1: ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยกรมชลประทานก็จะมีการจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อที่จะเอามาซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตอนนี้มีการวางแผนบริหารจัดการนำเข้าระบบแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางอธิบดีกรมชลประทานนั้นเตรียมจัดมาตรการค่ะที่จะรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แล้วก็เช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมชลประทานเองยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและก็ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรด้วย
1: ค
0: ุณสุริยะค่ะยืนยันว่าปีนี้นะคะประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับใครที่ทำการเกษตรแบบนาปรังในช่วงปลายปีนี้อาจจะต้องมาลุ้นกันติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งเนื่องจากตอนนี้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญคือน้ำน้อยแต่ถ้าอย่างปีที่แล้วลานิญาน้ำเยอะนะคะก็ปีนี้เราอาจจะต้องมีติดตามอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญ

0: ลค่ะคาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะต้องมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรให้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเอาไปวางแผนการผลิตแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปรับเปลี่ยนค่ะการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็เป็นพืชมูลค่าสูงนะคะซึ่งก็มองว่าตรงนี้ถ้ามีการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ทำเกษตรได้ตลอดทั้งปีคือบางคนเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยเราจะต้องมาลุ้นว่าน้ำเพียงพอไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเราหันเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยเราได้ผลผลิตได้เงินแล้วก็ยังปลูกต่อได้นะคะ
1: ค่ะก็การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เคยได้ตรัสเอาไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอลนิโญดิฉันขอแซวนิดนึงได้มั้ย
0: ได้
1: ดิฉันจำได้จากทาทายังนะ
0: เพลงใช่มั้ย
1: เก่ามั้ยปีลึกเพลงปีลึก
0: ก็คือบอกอายุ
1: บอกอาย
0: ุบอกเจนบอกอายุได้
1: ใครทันใครทันเม้นมาด้วยนะใครทันเพลงทาทายังเอลนิโญนะคะก็เม้นมาด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องของเมื่อสักครู่นี้บริหารจัดการน้ำในเรื่องของการทำการเกษตรไปแล้วหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยพอได้ออกมาสู่ชุมชนสู่สาธารณชนก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีการเลียนแบบอย่างเช่นบางทีข้าวสารคุณจะมีข้าวสารปลอมเลย
0: ฮะหรอ
1: จริงมีข้าวสารปลอมเก
0: ิ
1: ด
0: ยังไงอ่ะ
1: เกิดขึ้นมาดิฉันไม่รู้กระบวนการแต่ว่าใดๆก็คือสมมติว่าเอาข้าวสารเก่าๆเก่ามากๆมาย้อมแมวขาว
0: มาหลอกขาว
1: แต่ว่าไม่ใช่ชุมชนทำนะแต่หมายถึงว่ามิจฉาชีพที่เขาจ้องที่จะทำเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมา
0: อุ้ยอย่างนี้น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวมากปลอมจริงทีนี้พอมันมีการปลอมมันเกิดขึ้นหรือว่าเพื่อง่ายของไม่ตรงปกกันเยอะขึ้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อยากให้สคบเนี่ยเป็นศูนย์ one stop service ด้วยนะคะร่วมงานกับทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกเป็นด่านแรกในการยับยั้งความเสียหายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายจริงคือเมื่อวานเนี้ยทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริโภคก็ได้บอกว่าก่อนเริ่มการประชุมท่านก็ได้เกริ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการมาประชุมเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ก็ยินดีนะที่ได้มาทำงานด้วยกันเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเป็นตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอยากให้มาดูแลประชาชนให้มากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยภัยต่างๆซับซ้อนมากโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วการซื้อขายข้าวเมื่อกี้ที่ดิฉันพูดมาก็คือซื้อออนไลน
0: ์ออนไลน์ใช่ไหม
1: ใช่คุณ
0: คือมันมีข้อดีข้อเสียนะ
1: ใช่
0: ข้อดีคือสะดวกข้อเสียคือเราไม่ได้ไปเห็นสินค้าด้วยตัวเองก่อนที่จะซื้อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงแล้วก็มีการละเมิดผู้บริโภคกันเกิดขึ้น คือที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมองว่าสคบเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับคือถ้ามีการโกงเกิดขึ้น
0: เข้าไปแจ้ง
1: ก็รับเรื่องแจ้งสิ อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าสคบยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกแล้วนะให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดภัยต่างสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนก่อนเป็นเกราะป้องกันนะโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆด้วยรวมทั้งการใช้กฎหมายที่ต้องเด็ดขาดบางทีเนี่ยเรามักจะมองอุ๊ยกฎหมายบ้านเรามันมีบางอย่างที่ยังไม่เด็ดขาดแต่อันเนี้ยจะเด็ดขาดแล้วนะดิฉันก็เคยเจอสั่งของไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกใช่ไหมคะ
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยสารภาพณตอนนั้นไม่ได้ตามเรื่องด้วย
0: คือบางทีเราเห็นว่ามูลค่ามันน้อยมันหลักสิบหรือว่าหลักร้อยต้นๆอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยๆเพราะกลัวเสียเวลา
1: แต่ว่าการปล่อยผ่านของเราทำให้มิจฉาชีพได้จ่ายแล้วก็ทำอีกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบการกระทำความผิดใดๆถ้าเตือนได้ก็เตือนสมมติคุณเป็นแม่ค้าเหมือนกัน
0: แล้
1: วเห็นคุณโกงอย่างเงี้ยฉันเตือนคุณคุณฟังก็
0: หยุดไป
1: แต่ใช่แต่ถ้าไม่ฟังปุ๊บเราก็ต้องใช้กฎหมายระงับเหตุไปแจ้งที่สคบได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยการซื้อสินค้าบริการทุกอย่างเนี่ยนะคะท่านบอกว่ามันมีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอยู่แล้วล่
0: ะ
1: อยากให้ทางด้านของสคบเนี่ยบทบาทมันต้องกว้างขึ้นแล้วก็บางเคสบางอย่างเนี่ยท่านก็บอกนะคะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สินค้าบริการล้วนๆเลยบางทีมันก็ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่เคสของสคบด้วยซ้ำแต่ก็ต้องทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าที่ประชุมกันเมื่อวานเนี้ยจะทำให้สคบจากที่การที่เป็นที่ตั้งที่รับทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการช่วยตรวจสอบดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นอันนี้เราก็

0: ต้องขอขอบคุณในการ take action
1: คือเราก็นอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนอะเราก็เป็นหนึ่งในลูก
0: ผู้เสียหาย
1: แล้วก็เป็นลูกค้าเสียหาย
0: ใช่ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่มีการ take action แบบนี้มาอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยมาดูกันหน่อยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาออกมายืนยันนะคะคืนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะพ่อค้าแม่ค้าพูดถึงในมุมพ่อค้าแม่ค้าบางร้านเนี่ยอยากเข้าเพราะว่าเห็นร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพันแล้วเขาขายดียอดขายแต่ละวันเขาเพิ่มขึ้นพุ่งแต่ว่าบางร้านยังติดอยู่ว่ากลัวไปได้ยินข่าวมาบอกเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าระบบปุ๊บเข้าร่วมโครงการปุ๊บเดี๋ยวเขาเช็คปุ๊บโดนเช็คภาษีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็เลยต้องออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลรายได้ของท่านจากแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยไปให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังอันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าท่านได้ยินข่าวนี้คือถูกต้องแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยคุณเวทางพ่วงทรัพย์ค่ะในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงดีอีนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยคือข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจสุดตอนนี้เลยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังข่าวนี้ไปตรวจสอบแล้วค่ะเป็นข่าวจริงนะก็คือเขาไม่ส่งข้อมูล
0: เขาไม่ส่งก็คือสรุปว่าไม่ได้เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
1: ถูกต้องไม่ต้องกลัวนะคะยืนยันเลยนะรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรนะคะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนค่ะซึ่งร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมกันทุกช่องทางเนี่ยนะไม่ใช่แค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะทุกช่องทางเนี่ยนะก็ท่านก็คือถ้ายอดขายต่ำเนี่ยท่านไม่ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าใครมียอดถึงรายได้เยอะต่อเดือนก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องยื่นแสดงภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดาประจำปีเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยซึ่งมีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วค่ะไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยต้องออกมาบอกกันว่าไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดขณะเดียวกันค่ะเกณฑ์การเสียภาษีเนี่ยเขาจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะแล้วก็มียอดขายพุ่งสูงชั่วคราวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยขอให้ร้านค้าอย่าเป็นกังวลค่ะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากนะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงดีอีเขาฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากเรื่องของการตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่มันแพร่กระจายโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะถ้าเกิดว่าบางทีเราหูเบาเราขาดการที่แบบว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเราจะเชื่อไปแล้วอ่ะพอเชื่อไปแล้วปุ๊บไม่พอส่งต่อแอลลินจะส่งต่อให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ส่งลิงก
1: ์มันก็จะไปต่อกันไปเรื่อยๆสร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นออกมาคอนเฟิร์มว่าร้านค้าที่ลังเลอยู่เข้าร่วมไปเถอะค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือโครงการต่างๆของรัฐเพราะท่านไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังอยู่แล้ว
0: ค่ะจริงๆแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วจะเป็นคนละครึ่งเนา
1: ะ
0: คนละครึ่งก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะ
1: ใช่
0: เหมือน
1: คนก็กลัว
0: เหมือนก็จะมีข่าวลักษณะเนี้ยมาตั้งแต่หลายโครงการเลยแหละ
1: ใช่
0: กว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่ก็ไม่เคยเห็นว่ามีเรียกเก็บสักที
1: นั่นน่ะสิน
0: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็วนมาอีกแล้วนะคะเรื่องของข่าวของมิอาชีพอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อันนี้เราก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงด้วยนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวจริงข่าวปลอม
1: เตือนภูมิ
0: เตือนภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันเราก็ได้มีการร่วมมือหรือว่าทำ MOU กันนะคะคุณพิริยพรคุณได้มีการมอนิเตอร์วุฒิสภาบ้างไหม
1: คือมีโอกาสฟังบ้างเพราะว่ามีเวรเฝ้าฟังไงม
0: ี
1: เว
0: ร
1: มอน
0: ิ
1: เตอร์เน
0: า
1: ะ
0: นี่แหละดิฉันพยายามจะลิงก์มาที่เรากันบ้างนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมสื่อสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชนนั่นเองค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านได้กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะได้บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้ติดตามแล้วก็เผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภาหรือว่าสวมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสวเนี่ยก็เป็นตัวแทนของประชาชน
1: ถูกต้อง
0: ที่มา

0: บอกว่าแต่ละพื้นที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้ขาดแคลนอะไรต้องการให้พัฒนาอะไรมีปัญหาอะไรผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีภูมิภาควิทยุของเราเนี่ยส่วนกลางเราทุกวันเลยนะมอนิเตอร์ทุกวันรวมถึงสื่อออนไลน์นะคะเครือข่ายของประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดแล้วก็ที่แน่ๆเราจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทแล้วก็ภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้บอกว่าจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาเนี่ยพบว่าจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายมิติด้วยโดยความร่วมมือของเราในรอบนี้ที่ไป MOU กันกับมหาไทยคือเราจะในแง่ที่เราเป็นกรมประชาสัมพันธ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารตรงนี้ค่ะมานำเสนอผลงานของวุฒิสภาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างใกล้ชิดคือบางคนเนี่ยถามว่าอุ้ยเราต้องไป PR ให้วุฒิสภาด้วยเหรอแต่ความเป็นจริงแล้วคือหลายๆคนหรือว่าประชาชนจริงๆทั่วประเทศเลยแหละอยากรู้ด้วยซ้ำว่าวุฒิสภาทำอะไรให้เราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสาเหตุหลักที่เราจะต้องอะงั้นก็บอกจะได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือว่าประชาชนกับวุฒิสภาทีนี้ความร่วมมือกันนะคะจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยจะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางพื้นที่ก็เข้าถึงยากก็มาฟังที่เราเพราะว่าเรามีอะไรโอ้โ
1: หเครือข่ายทั่ว
0: ประเทศนะคะรวมถึงไม่ได้ให้ฟังอย่างเดียวนะเราก็ยังรับฟังพี่น้องประชาชนด้วยถ้าพี่น้องประชาชนสะท้อนกลับเราก็รับฟังเพื่อที่จะนำไปส่งต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคือการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่อยากจะให้เป็น two way communication สะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะเรียกได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักในการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลต่างๆบทบาทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็คือเป็นหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าออกมาในรูปแบบข่าวสาร
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ประชาชนให้คุณผู้ฟังนี่แหละได้ติดตามว่าในแต่ละงานในแต่ละหน่วยเขาทำอะไรบ้างมีประโยชน์กับประชาชนยังไง
0: เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เฉพาะของสวนะทุกหน่วยเลย
1: ใช่
0: รวมถึงหน่วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยมีกิจกรรมอะไรก็บอกเราได้เลย
1: ใช่ค่ะก็คืออันเน้นย้ำช่องทางนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากประชาสัมพันธ์หรืออยากพูดคุยกับเราสองคนก็ได้เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูอยู่แต่วันนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดเลยค่ะตอนนี้
0: ได้เลยค่ะ
1: ยังกดทันอยู่นะคะยังกดไลค์กดแชร์แล้วก
0: ็กันสักนิดนึงไหมก่อนที่เราจะไปเบรกตีคอม
1: ได้เลยได้เลยพี่ไอได้เลยค่ะ
0: คุณพงษ์ชัยยานะคะอ่านผิดขออภัยฟังอยู่นครปฐมอากาศดีเนี่ยเรื่องสภาพอากาศ
1: เห็นไหมล่ะ
0: เขาอากาศดีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณเปิดหน้าต่างไปตัดภาพมาที่เรา
1: อาจจะขมุกขมัวตั้งแต่เช้านะ
0: เตรียมและแต่ว่าคุณร่วมนะคะบอกว่าฝนช่วงเย็นเมื่อวาน
1: ค่ะ
0: เขาใช้คำว่าวันค่ะโอ้ยคำศัพท์
1: คำคลาสสิกนะ
0: น่ารักวันช่วงเย็นฝนตกแรงแต่ไม่นานที่วานอนนิวาสกลนครและปล่อยช่วงกลางคืนครับ
1: สวัสดีพี่สุเทพค่ะคุณอำนวยคุณพี่พิกุลนะคุณประภาส่งสติกเกอร์มาเพื่อนนะคะแล้วก็หลายท่านทักมาคุณราตรีนะคะคุณพงษ์ชยาบอกฟังอยู่นครปฐมอากาศดีคุณชนะทาคุณกฤษดาสวัสดีนะคะ
0: ค
1: ุณสมภารนะคะป้าวันดีบอกทำและทำได้แล้วมียอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยชอบหลอกลวงสำหรับของไม่ตรงปก
0: อ
1: ันนี้น่าจะพูดถึงข่าวสคบ
0: น่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเป็นแม่ค้านะส่งของไม่ตรงปกนะซึ่งสคบเขาก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็จัดการมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคอมเมนต์คือยังมากันได้เรื่อยๆอยู่นะคะช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลรับนักลงทุนฝรั่งเศสต่อยอดผลการเยือนปารีสเล็งลงทุนในไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายฟรองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศครับและคณะนักธุรกิจ16บริษัทครับเพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสและดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่ไทยใน5สาขาด้วยกันครับประกอบไปด้วย1การบินอวกาศและการป้องกันประเทศ2วิศวกรรมและการให้คำปรึกษา3การก่อสร้างและการขนส่ง4ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมไปถึงครับ5การผลิตและการบริหารจัดการพลังงานครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ครับและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมครับระบุถึงสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ทำผลงานระหว่างวันปรับตัวทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี2เดือนครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างครับรองนายกเอกนิติแจ้งเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกรณีการนำบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูแล้วนั้นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนครับในอดีตกรณีที่ผู้ถือบัตรบางรายนั้นไม่ได้จนจริงมุ่งให้ความช่วยเหลือครับของภาครัฐไปถึงผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดครับเนื่องจากผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนั้นถือว่าอยู่ในความดูแลอุปการะของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งได้รับการบรรเทาภาระภาษีจากภาครัฐแล้วจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดไปดูแลบุคคลที่เดือดร้อนจริงและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูก่อนครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลนั้นมีมาตรการและโครงการอื่นๆครับเพื่อจะรองรับตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเช่นครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาษีของประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายสูงสุดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่การเพิ่มรายได้ให้กับ SME กันบ้างครับรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเป็นประธานเปิดงานคิกออฟ โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งเป้าครับในการผลักดันสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SME จากเดิมครับร้อยละ35นั้นเพิ่มเป็นร้อยละ40ครับของระบบเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อน3ด้านครับคือพัฒนาทักษะศักยภาพสนับสนุนแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสการตลาดครับโดยครับมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยครับให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ครับตลอดเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนั้นมีผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและได้รับการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี250คูปองต่อร้านค้าครับรวมแล้วครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้บริโภคครับจะได้รับโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย100บาทครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวมทั้งหมดนะครับกว่า 500,000 โค้ดเลยครับคิดเป็นมูลค่างบประมาณหมุนเวียนรวม50ล้านบาทครับทั้งนี้ครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศชูนโยบายสคบ plus 5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งเร่งคืนเงินผู้บริโภคครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเป็นประธานการประชุมสคบครับครั้งที่3ทับ2569เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยที่ประชุมสคบนะครับได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องครับมีสาระสำคัญครับคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบนะครับเป็นคดีการซื้อขายออนไลน์ล่ะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับนอกจากนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีครับยังมีการสั่งการให้สคบนั้นทำงานอย่างรวดเร็วในเชิงรุกเด็ดขาดครับและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ plus 5ด้านครับ 1. ทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายด้วย consumer risk dashboard 2. ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ one stop service 3. กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และ e-commerceร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง 4. ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัติ 5. ครับเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนทั้งนี้ครับขอให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินครับโดยเฉพาะครับการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและการสั่งซื้อออนไลน์ครับรวมไปถึงครับเก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหลักฐานการซื้อขายสินค้าหลักฐานการใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศเร่งช่วยเด็ก7ขวบถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคพร้อมจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีของเด็กอายุ7ขวบครับถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระน้ำรั่วดูดบาดเจ็บเสียหายครับขณะเข้าพักภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมครับโดยท่านรัฐมนตรีครับมีการสั่งการให้สคบนั้นออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ย หากตกลงกันไม่ได้ครับสคบนั่นจะพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาและออกข้อสั่งการเตือนผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศให้เร่งตรวจตราความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนนั้นต้องได้รับอย่างเท่าเทียมครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้นั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านสามารถจะแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดสิทธิ์ได้ผ่านสายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับวุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรเชิงรุกจับมือกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนพร้อมยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าครับที่ห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับหรือว่า MOU ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาครับระหว่างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานั่นเป็นประธานในพิธีและมีนายสุทนกล้าการขายครับประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมเรื่องนี้ครับสำหรับครับในการลงนาม MOU หรือว่าลงนามความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยจากนั้นครับก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์แก่พี่น้องประชาชนครับพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนตลอดจนการพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยภายหลังการลงนามนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มสื่อมวลชนอื่นๆด้วยครับอาทิสถานีโทรทัศน์และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในการขยายช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปในอนาคตครับทีนี้ครับมาดูเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับจากกรณีครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับทางกระทรวงดีครับมีการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรมาเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินของท่านนั้นนะครับ จะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อจะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เลยครับเป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันครับเกณฑ์การเสียภาษีนั้นจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการครับและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวแบบนี้ขอให้ร้านค้าอย่าไปกังวลครับอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากข่าวนี้เป็นข่าวจริงคือไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับและวันนี้ครับปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้ากว่า50%ตั้งเป้าแล้วเสร็จตามกำหนดครับ31 ตุลาคมปีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าขณะนี้ครับงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรแล้วเสร็จกว่า50%ครับหลังผ่านพิธีปักหมุดวางผังและยกเสาพระเมรุมาตรแล้วครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นรวมไปถึงขยายลวดลายสถาปัตยกรรมไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้จัดตั้งโรงขยายแบบภายในสนามหลวงซึ่งมีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานกว่า30 คนต่อวันขณะที่วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนื่องจากพระเมรุมาตรเป็นเพียงอาคารชั่วคราวนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรนั้นจะเร่งก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อรองรับฤดูฝนที่เข้ามาแล้วครับพร้อมยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกส่วนนั้นยังเป็นไปตามแผนและตั้งเป้าก่อสร้างพระเมรุมาตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมปีนี้ครับส่วนราชรถและพระยานมาตรอยู่ระหว่างการบูรณะอนุรักษ์และตกแต่งครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จครับภายในวันที่30 กันยายนครับเพื่อเตรียมซ้อมและใช้งานจริงในพระราชพิธีขณะที่พระโกฏจันทร์และพระโกฏพระบรมอัฐิได้จัดทำแบบและหล่อต้นแบบแล้วครับและอยู่ระหว่างขยายลวดลายเพื่อผลิตชิ้นงานจริงครับนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรยังนำปีกแมลงทับมาใช้ในการตกแต่งบางส่วนของพระเมรุมาตรและฉากบางเพลิงเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ทรงส่งเสริมการนำปีกแมลงทับมาใช้ในงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องประชาชนครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: ข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะระหว่างที่ฟังตีคล้องร้องข่าวเนี่ยก็มีคอมเมนต์เนี่ยมาเยอะเลยนะคะสวัสดีคุณสิริชัยค่ะบอกว่าต้นข้าวคอยฝนคนชุ่มฉ่ำคลายร้อนทั่วไปทุกภูมิภาคครับคุณผู้ดีที่ราบสูงสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณชนินคุณชนินสวัสดีนะคะบอกว่าทักทายมาสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ทีมงานรวมถึงผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่มาอัปเดตในเรื่องของมิจฉาชีพด้วย
1: อ่านซะหน่อยมีพี่คนหนึ่ง
2: ของไม่ตรงปกนะคะบอกว่าเนี่ยก็คือมีจะบอกว่าลันไปเยอะมากเลยนะคอมเมนต์
1: คือจำได้ว่าคุณพี่เขาสั่งเสื้อลายดอกม
2: า
1: ราคาเนี่ย390 กว่าบาทเลยนะ
2: 339 บาท
1: แต่คุณภาพที่ได้กลับมาเหมือนเป็นเสื้อแบบเสื้อคือราคาแบบไม่ถึงร้อย
2: เสื้อคุณภาพคือไงเสื้อเกรดต่ำนั่นเองนะคะหลอกลวงผู้บริโภคถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ก็สามารถไปร้องเรียนที่สคบได้เลยค่ะมาถึงข่าวนี้กันบ้างนะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะคะสั่งทุกอำเภอเลยให้อำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตกันหน่อยนะครอบคลุม 13.19 ล้านคนถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วด้วยขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศด้วยเอาจริงๆแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้มาลงก็ตกหล่นกันไปไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้โดยนายณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยได้สั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศเลยให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือว่า one stop service นี่อันนี้จะจัดเหมือนสคบนะสคบก็ one stop service นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปรึกษาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนของประชาชนไปถึงที่เดียวก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ได้ผ่าน5ช่องทางด้วยกัน
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าเรื่องของไทยช่วยไทยก็อันนี้ก็เข้าโครงการเหมือนกันสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐนะกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะได้ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกสำรวจผู้มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นนะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พูดง่ายก็คือไปรวมกันไปปูพรมเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะมีใครตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะแล้วก็จะเร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนเนี่ยจริงๆก็ถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะปูพรมไปเรื่อยๆนะซึ่งจะมีการตรวจสอบนะคะก็แน่นอนว่ากรมการปกครองเนี่ยก็จะนำส่งรายชื่อเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจะมาเข้าโครงการอะไรแต่ละทีเนี่ยทำไมตัวเองเนี่ยมันดูลำบากลำบนจังเลย
1: ใช่บางคนแบบว่าเอาอีกแล้วฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่นอีกแล้ว
2: ฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่น
1: การประสานความร่วมมือกันนะคะก็คือมหาไทยเนา
2: ะ
1: เขาก็สั่งไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมืออสม.ช่วยกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บสำรวจแล้วก็ส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนนี้
2: ใช่ค่ะก็จะไม่ตกหล่นกันแล้วล่ะนะล้านกว่าคนนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้แล้ว
1: มาดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะยังคึกคักต่อเนื่องนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไปดูที่ยะลาค่ะเขาบอกว่าที่ยะลาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยโอ้โหคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านค้าค่ะอย่างร้านมามาพรุบากุยนะคะบาโกยนะคะก็คือเป็นร้านแบบว่าขายของคือแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าทุกร้านแต่ส่วนใหญ่คนจะไปซื้ออะไรอาหารไปกินข้าวไป
2: บริโภค
1: ใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าสแกนจ่ายกันฉ่ำเลยค่ะคักมาก
2: นี่แล้วร้านนี้นะเขาฮิตที่อะไรรู้ไหมข้าวยำข้าวหมกข้าวแกง
1: อยู่เลยนะ
2: ข้าวชาถ้าเกิดว่าใครนะเป็นเจ้าของร้านมามาพรุบาโกยนะที่จังหวัดยะลาก็รายงานตัวกับเราด้วยหรือใครที่เคยไปทานร้านอาหารร้านนี้นะคะมาคอนเฟิร์มกันหน่อยว่าอร่อยจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทหารข้าราชการที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ขู่เขาได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้คือสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริง
2: ะ
1: นะคะส่วนที่พัทลุงพัทลุงเนี่ยเขาก็คือซื้อทุเรียนนะจ๊ะ
2: เออทุเรียนพัทลุงมีเหรอ
1: โครงการเอาภาคใต้ไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะชาวพัทลุงเขาก็ปลื้มโครงการนี้เขาบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้บรรยากาศการจับจ่ายคึกคักพ่อค้าทุเรียนปลื้มเลยค่ะเพราะว่ายอดขายพุ่งเท่าตัวนะคะสามารถจำหน่ายวันละ 300-500 กิโลกรัมนะคะโดยผู้สื่อข่าวสปทพัทลุงเนี่ยรายงานข่าวบอกบรรยากาศการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่คึกคักนะคะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณที่แถวหน้าสารพัดช่างพัทลุงน
2: ะ
1: โอ้โหคนไปต่อแถวรุมซื้อกันเต็มเลยค่ะแล้วก็ร้านที่ขายทุเรียนเนี่ยเขาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไง
2: คนก็แม่ค้าพ่อค้าใช่ไหม
1: ถูกต้องคนเขาก็โอ้โหแห่ไปซื้อนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่พอเขาไปถามความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละประหยัดไปได้แบบว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็บางคนเอาจริงๆนะบางคนอยากกินแล้วถ้ามันแพงมันก็เอาเก็บไว้กินอย่างอื่นหรือใช้อย่างอื่นนี่มันจะเป็นดีกว่าเรากินธรรมดาก็ได้แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งของดีๆเราก็จะได้กินไงอันนี้เป็นบรรยากาศของต่างจังหวัดนะคะ
2: แต่ว่าของดิฉันเนี่ยทุเรียนดิฉันไม่กินทุเรียนไงก็เลยรู้สึกอ้อไม่เป็นไร
1: ฉันกินอย่างอื่นได้
2: ฉันกินอย่างอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นละ เพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสทำให้ดิฉันกินได้เยอะขึ้น
1: เพราะว่าคุณซื้อเยอะ
2: ซื้อเยอะกว่าเดิมโครงการไม่ผิดนะ ไม่ผิดที่เราเราสแกนเยอะกว่าเดิมอ่ะมาถึงอ่างทองกันบ้างนะคะไม่รออะไรละ ไปต่อเลยละกันที่อ่างทองมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยสินค้าราคาประหยัดด้วยนะคะที่ดมอมตคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนี่แหละเขาก็จะมีเอาพื้นที่ของหน่วยงานราชการมาจัดแบบนี้น
1: ะ
2: คือหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองเนี่ยขนสินค้าราคาประหยัดในกิจกรรมธงฟ้าอันนี้ก็เอามาร่วมด้วยน
1: ะ
2: มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกหากันเป็นการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปกติคุณซื้อเท่าไหร่
1: ดูนานๆทีซื้อเชื่อป้าเพราะว่าถุงนึงอ่ะคือฉันใช้ได้เป็นปีอ่ะ
2: แล้วคุณก็แค่สกิดน้ำตาลมาผสมอาหาร
1: หรอถูกฉันไม่ค่อยได้
2: เธอไม่ค่อยกินหวาน
1: ฉันกินเค็ม
2: แต่น้ำตาลอันนี้19บาท
1: โอ้อุ๊ย
2: ต่อกิโล
1: นะ
2: น้ำมันพืช35บาทต่อขวดไข่ไก่เบอร์2เนี่ย81บาทต่อแผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป43บาทต่อแพ็คเนื้อหมูแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดก็ขี่ไปซื้ออย่างทองได้ไม่ใช่อ่ะเชื่อว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะต้องจัดอะไรแบบนี้แหละนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ประหยัดเงินมากที่สุดแล้วก็ใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติ